0: ายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลื้อวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลื้อศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: ฮะ
0: นี่ครับ
1: สว
0: ัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ึงแล้วครับผมสวนสตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาลองฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี้หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทยลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่
1: บ้านไทยลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทยลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย

0: ันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทยล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัตินะฮะเราจะบอกเล่า
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทยลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทยลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทยลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มดีมากอร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้าย
0: ครับ
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน
0: ์ส่งไลน์ได้นี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: แม่สวัสดีครับ
1: คุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
2: แม่ทำผ้าถุงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อผ้าถุงหรอครับ
2: ลายจกค่ะ
1: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
2: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
2: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
1: ก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยล่ะ
2: ค่ะ
1: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคครับยากไหมแม
2: ่ไม่ยากค่ะ
1: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
2: ขึ้นกี่มาเลย
1: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
2: สีเขียวแล้วก็ม่วง
1: สีม่วงอ่ะผม
2: ไม่ยาก
1: ปาก
2: ป้า
1: ปาก
2: โอเคเก่งมากเลย
1: เก

0: ายมาว่าแม่เที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับสนุกมากครับ

นาตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะครับรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ใช่ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: ไหนว่ามีขันโต่งไม่ใช่เหรอคร
1: ับ มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอ่างที่ขึ้นชื่อของไทยลื
0: ้อเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีดอนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหา

ั้งกาแฟบรรยากาศชิวๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเราเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮือความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียน

0: จนจบชั้นป .6 สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
1: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศน์เธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
2: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทํามาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
3: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยรื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยรื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทําให้ชุมชนชาวไทยรื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
4: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
5: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
6: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
7: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกันก็เลยมาเรียนสายครับ
5: จริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ารย์จะทางที่1เดินเข้าผ่านได้มาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินชิดขออาจารย์จะทางที่1เดินเข้าผ่านได้มาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับโดยโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มๆเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ่าฮ
3: ่าว้าวมนมนมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
4: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจ๊ะ
3: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหรรษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
3: เ
5: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
4: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉี เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดฉีดฉีดหอมหอม
3: นี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนิ่งดานิ่งดานิ่งดานิ่งดานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
4: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
4: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้น

0: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติ

0: นะเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมามาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านสายน้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านสายน้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนสายน้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนไซน้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10 กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มิยุรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดี

0: ทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มัญญุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
1: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสัพความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
2: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเนี่ยมันทําให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทําแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทําจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทําอยู่ตาหนูทําอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
3: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นตึกให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านพวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก้วแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็นบ่
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล
3: ้วปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้น

0: แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทาง

0: างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: ก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltvac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
0: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลายสิบปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้างดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดหน่อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเขากับว่านั่นเป็นไรแต่ขั้นพอกินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมียังดีกว่าเก่าเถอะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาว

ชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลาน

สนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออเนี่ยอ๋อมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยพี่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแต่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: ถือเสือเลยหนึ่งเนื้อแกง
2: หนึ่งสองตั
3: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะลาที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไรคะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่า

0: มันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลงบีถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
1: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
2: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
1: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
3: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
1: กากน้ำตาล10ลิตร
3: เนี่ยติดแล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณหนึ่งสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกละครสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
4: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็นสิบปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะโล่งโลกขึ้น

0: นะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับคนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยใช่ไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าใหอย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยงั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย์
1: ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์

0: เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
1: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไป
2: หมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะเขาจะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่า
0: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอ
2: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
0: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าเอ๊ะถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจแล้วหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่แล้วแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะ
2: ส่งว่าอาจจะมี
0: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
1: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วตัวปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับคร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
1: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
0: ่ครับ
1: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
0: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
1: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรั้วก็นอนได้ปกติ
0: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
1: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็เฮ้ยคุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: พวกละเมอ
1: พวกละเมอบางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีอีกประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ย่า
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
0: ่
1: นะครับหรือถ้าจะเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
0: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่ตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับหลับตื่นตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
1: ตรวจการนอนครับ
0: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
1: ใช่ครับ
0: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
1: ใช่
0: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
1: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
0: ครับแต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
1: อ๋อครับผม
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
0: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
1: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
0: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
0: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
0: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยฮะ
1: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะ
3: นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
0: ก็ต้องเอา
3: เราก็มาตรวจกลางวัน
0: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
4: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลูกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอมันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ประมาณนะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้เรารูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
2: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่หนึ่งช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นโอเคค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: เรามุดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะคะปากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเลดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: แล้วก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองหรือว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็กินเมื่อไหร่ก็ยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปครับ
0: ประมาณ10ว
1: ิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี
0: ้แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากมากนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานมาชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์ได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณให้ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตอริอาสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งๆนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอให้มีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตอริอาสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางบริษัทของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATVห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf.Whatever, however they live their life, that's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our crater is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our crater is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: แม้ชนพื้นเมืองทั่วอเมริกาจะมีความเชื่อเดียวกันเรื่องบรรพบุรุษผู้สร้างแต่ลักษณะพื้นที่ที่หลากหลายย่อมทำให้รายละเอียดความเชื่อของแต่ละเผ่าแตกต่างกันไปด้วย
1: Those who came before us, they had belief system where they came from. And many

0: Many different tribes will have extremely different belief systems and structures to that.
1: They are all separate. They have their certain belief systems. Many are separated in different language groups. They also have specific cultural components of family or clan development. Before science tells us whether we come from Homo sapiens and Cro-Magnon man and the Bering Strait Bridge across from Asia to the Americas, long before that, people developed their own stories. And actually, any culture around the world has its own stories of where they come from. Do they come from the mountains? Do they come from the rivers? Do they come from a hole in the ground? Those stories are valid and as important to what science tells us. And many times we still hold on to them. They give us identity. They give us a sense of being. And therefore, it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
0: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
2: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องเล่าต่างๆยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
3: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซาวเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
4: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back intotime with the Native Americans in our oral history, this goes back for a very long ways. Back when the coyote spirit called the Native Americans here because they were getting lazy and did not gather their own food, they called them here to have a big feast. When they turned their backs on the coyote spirit, he turned them into stone. And that is the Native American legend as to why these hoodoos are here.

0: A little bit of the creation story for the Kaibab Paiute people is they believe that Coyote brought them here in a sack and he dropped them off at this region, and their ancestors came out of the Grand Canyon and came to live within this area. So they believe Grand Canyon is like their starting point. That's where their culture began, where they began, and all of their traditions began. Coyote was brother of the wolf. They're the two that helped start Mother Earth. And Coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
1: หลายชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งชนพื้นเมืองให้ความเคารพในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์บางครั้งจึงยังได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของโทเทมโพลหรือแม้กระทั่งเครื่องราง
2: These are fetishes. They're made by people from the Zuni Pueblo. Most known for these, and they represent different animals and the characteristics of those animals. They're religious and ceremonial in origin.
1: งานแกะสลักรูปสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อบูชาผู้สร้างและเป็นการแสดงถึงสัตว์ที่มีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นๆและไม่เพียงแค่สัตว์พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นกัน
3: This is called sweet grass. This is used more in the southern plains. This has been used for quite some time for generations and generations.
4: Sweet grass, and I keep it in my vehicle. So if I'm taking a long trip with my family, my boyfriend will burn sweet grass around our vehicle to protect us. And pray for our tires, so we'll have a safe trip wherever we may be going. We'll burn it inside our van. Everybody will be blessed, and then we just set it in front.

0: This doesn't burn like how you would see any other type of grass or whatnot. It doesn't burn right away, so at times you have to restart the kindling of it, and then just bless your home and then bless yourself with it, and then it's just a form of blessing and prayer. Same thing with the sage also. It's the same purpose for that also.
1: So this is called sage. It's white sage, and native people use it for a lot of different reasons, but they mainly use it for prayer. So you pick it now and you let it dry. So this is a sacred herb for the native people.
2: We call smudging. We burn this throughout our house to take out the negative vibes off our house. It could be our house, it could be in our vehicle. We also smudge in here in the trading post. We have the sage, and we have the gray sage with pinyon mixed with it. We have the cedar sage, and we use all these, and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us, and that we'll have a good day. Even if you wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our Creator above us and listen to our prayers. Big part of our native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as a corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that, doing that every, growing corn every year and do our offerings. I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I'm going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shell, you'll burn it in here, you know, light up a match. And I also, we have our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
3: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
4: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวพลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันหนึ่งที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซิเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซิย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: This is the largest Anasazi site they find to the north. Most of them are to the south of us down around Arizona. So that's why this particular site's significance. This is the only one in this area. They were here, not in this particular area, but in the Four Corners area for about 1,000 years. Prehistoric culture that lived within the Four Corners area, that's Utah, Colorado, Arizona, New Mexico. But there's other prehistoric tribes too, like to the north of us, they call that up there Fremont culture. And there's enough difference between what they find in Anasazi ruins and the ruins to the north of us that they separated them and gave them separate names. The word Anasazi, and it's a Navajo word, and they're using ancestral Puebloan a lot more than the word Anasazi now. So if you see ancestral Puebloan and the word Anasazi, they're talking about the same people. There is believed that their descendants are among the Puebloan tribes of today, which occupy Arizona and New Mexico. The Anasazi were probably divided up into different Pueblo groups. The archaeologists do divide that culture up now into Mesa Verde Anasazi, Kayanta Anasazi, Virgin Anasazi. So it does split up a little bit depending on the pottery they find, the structure of the buildings, they've kind of segregated them out. The building of these structures used a product that was around them here, but the building style is similar to the ones in New Mexico. That was excavated in 1958 and 59 here. What information we're getting about the Anasazi is only found in what they excavate. So there's no written language left behind or anything like that. So we're just getting information from ruins, from pottery, from things that have been found in cliff areas.
1: รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าส่วนไหนเขาใช้ทำอะไรบ้างนักโบราณคดีเนี่ยเขาสันนิษฐานจากการขุดค้นพบวัตถุในบริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอะเพียงแค่เราขุดลงไป
0: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home, and it's dug down into the ground, and so the walls are built kind of into the ground.
1: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Five Spring หนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Puebloan. So the tribal elders here, they do believe that they descend from them. It's their ancestors and they call them the Inungwa. So that means like old one, ancestor. The ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago.

0: ความจริงรูปแบบบ้านของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พูดถึงบ้านแบบชนเผ่าคงจะนึกภาพอะไรไม่ออกนอกจากบ้านกระโจมทรงกรวยเรียกว่าทิปปิ
1: There are some variations with different tribes in the southwest. So like the Mojave, the Chemehuevi, I think the Apaches, they make a home like this. They call it a wikiup. So different tribes kind of use the similar design, but they'll always do something different and original to their own people. So teepees are original to the tribes in the northern plains. Southern Paiute people didn't adopt use of a teepee until the 1930s, and that's because they started intermarrying with different tribes like the Northern Utes that did use teepees. So Kon in Paiute means home or house. So this is the original Paiute home. It's an original traditional home of the Southern Paiute people. We were very nomadic people, so we walked around a lot. We were hunters and gatherers, our ancestors. So when they would find an area they would want to stay in for a while, they would construct the home if it was in the summer or spring out of willow. Willow creates a cooling environment, so it's hot in the desert. So when you're sitting in this home, it keeps you shaded and cool. And then they would put on the ground or the floor, they'd make a mat from the yucca plant. Mm-hmm. So they'd weave it together. Or they would make a mat from like cliff rose or sometimes cattails, like a bed of cattails, because when you set on cattails, it cools your body. So it helps in the desert heat.
2: So it's just a temporary?
1: It's just a temporary. These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them and sometimes they wouldn't, and they would just let it all go back to Mother Earth.
0: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
3: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman she's the mother of the twinsAnd she's the one who provides whatever sustenance there is on the land. The earth is female, and that's her. When we sit on our mother's lap. And when we walk or sleep on the ground, it's on our mother's lap. And so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female, and she's the mother, and she is our mother.And that's why there's a strong connection.
0: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
4: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
0: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของครับดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเ
2: ลยครับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพู

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: สองชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับ
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีแล้วนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
5: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกมันรักโลกยังไงครับพี
5: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
5: ับ
0: ใช้มานานยัง
5: ก็ใช้มาประมาณ2
0: ให้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
6: ้
0: ว
6: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
6: คร
0: ับ
6: พี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
6: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
6: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
6: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
6: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
6: ถูกต้อง
0: อ
6: ย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขา

0: จะมาซื้อได้เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
0: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
0: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
0: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
1: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
4: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
4: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
4: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
4: ใช
1: ่ทำมาจากอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
5: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
4: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบของไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนแดรี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่าน
2: บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักคือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน เนี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพิองเตถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: น
1: ี่
2: คร
1: ับ โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: นี้โอ้อันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
1: เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
2: ใช่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติ
1: uh-huh.
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. คร
1: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี
3: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
3: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
3: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
3: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
3: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
3: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
3: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
3: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
3: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหานะคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
4: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
3: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
4: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
3: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
4: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
3: โอเค
4: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
3: โอเค
4: แต่ตรงนี้ช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
3: เล็กๆ
4: ใช่ครับแล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
3: ้โอเค
4: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
3: ซึ่งเสานี่คือระวัง
4: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
3: ย้ายใหม่
4: นี่เพิ่งทำใหม่
3: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
4: เหล็กแล้วนี่ครับ
3: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
4: ๋
3: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
4: ใช่
3: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
4: ใช่
3: มันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
4: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
3: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
3: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
4: ใช่ครับ
3: แล้วทำไงอะฮะ
4: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
3: ็
4: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
3: ถูกต้อง
4: ครับผม
3: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
4: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
3: โอ้โห
4: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
3: ก็สูง
4: ซึ่งเราคิดว่า
3: น่าจะพอ
4: มันพอกับน้ำแล้ว
3: ครับ
4: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
3: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
4: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
3: ครึ่งชั้นหนึ่ง
4: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
3: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่เผื่อแล้ว
3: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
4: แต่ยังไม่พอ
3: ไม่พอ
4: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
3: ครับ
4: มันท่วมนานมาก
3: ท่วมไม่ผันอ่ะ
4: 3เดือน4เดือน
3: ท่วมอยู่งั้นเลย
4: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
3: ่หนักเลยนะ
4: ครับผม
3: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
4: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
3: ่
4: นประตูก็จะบวม
3: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
4: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
3: ครับ
4: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
3: โอเค
4: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
3: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือด
4: ใช่ครับ
3: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
4: เยี่ยมเลยครับ
3: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
4: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
3: ้
4: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
3: ึ
4: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุ

0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
2: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: เออก็บิดปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
2: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: ดูเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
2: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี้
2: วิธีหลักๆนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
2: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยจนเต็ม
2: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
2: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
2: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
2: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
2: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
2: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
2: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
2: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
2: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
3: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
1: ี่อะไร
3: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
3: ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆ
1: อ๋อ
3: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
3: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
3: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
3: ไม่ได้
1: พังนักเว้ยบ้านอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: า
2: เตือนแล้วนะคร
1: ับ ใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
3: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
3: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
3: ให
1: ้หนา
3: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
2: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
2: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
2: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
2: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
2: อาจจะมีอีก
1: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
2: ใช่ใช่ครับ
1: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
2: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
2: ี่
1: ย
3: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
3: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: จะเดินผ่านเนี่ย
3: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามจะเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
3: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
2: ใช่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
3: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดีๆนะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
3: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
3: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
3: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
3: ็
1: ประมาณนี
2: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับตองเลยละกัน
2: ครับผม
1: จัดให้หน่อย
2: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: ครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอา

0: อนุเป็นศูนย์เลยครับ
1: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
2: ใช่
1: บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
1: ได
2: ้ใช่
3: เอลงไป
1: เ
3: ล
1: ย
3: ไหล
1: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
0: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
1: โอเค
3: โอเคคร
1: ับก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
0: ใช่
1: เจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
0: ่
1: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ ก็ดี
0: ครับ
1: นะโอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
0: ผม
1: น่าจะนาน
0: ครับ
1: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่คร
0: ับ นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เดี๋ยวเกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องเซอร์วิสที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปรไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโครงเนี่ยทำโครงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ลุดด้วย
1: นี่นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัว
1: บัวเก่า
2: บัว
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยเขามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: ยืมเป็นผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอ่ะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะได้ตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขนุนนัทคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะ

ีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: เคยเห็นได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
2: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
2: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทําอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
2: อ่าฮะ
3: เหลือประมาณสัก 85-90% เหลือมันจะเหลือน้อย
2: เหลือจะหายไป
3: ใช่ครับ
2: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่แล้วก็ถอยออร่ล่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
2: ค่ะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
2: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
2: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูงสูงปลูกต้นสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
2: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
4: ข้างบนจับจับตรง
2: จับข้างบนตรงนี
3: ้โอเค
2: ได้แล้ว
3: กล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
2: ิวิขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
3: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
5: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
3: ้
5: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
2: กำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่ม
6: ส
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
6: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันอย่างผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรัพย์เวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เกรด B แล้วค่ะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดีเอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาวัชพืชแมนหลายรอบสามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แค่นั้นก็ให้อยู่เป้าๆใช่มั้ยนั่นถ้ายังมัน
3: เด็ดหัวมันจะแซ่ใหญ
1: ่บ
3: ่บ่แซ่หรอก
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังไม่

0: ก็นอห้องปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วแล้วก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้า
1: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่กล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นกระน้ำมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

วันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเองค่ะ

0: ยค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
1: อันนี้ต้อง
3: เมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนูนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ข่านะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
4: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
1: เริ่มมีกลิ่น
4: มีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ข่าจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีข่า

0: าจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขา
1: วนะคะ
2: ลูกเบอร์กวนสมุนไพร
1: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
0: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
1: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
3: จะเติมฉาบไปเพิ่มความหอม
1: หอมฉาบกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
2: ไม่ติดฟันเนาะ
1: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
4: ขนมไปเอาเดียว
2: ขอบคุณค่ะ
1: มีฟันเคี้ยวไหม
4: เป็นขนมมะม่วง
1: เจ้ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
4: กินมะม่วงเป็นไ
1: งกินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
4: กินกล้วยจ้ะ
1: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
5: ี
1: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนอะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทำให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
6: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
7: ความสำคัญของการปรับปรุงที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเราเนี่ยต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
6: เส้นทางสินค้าตัว

ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอ
1: เปาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัวน่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลยไป
4: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
4: ทิติมาม
5: าค
4: ่
5: ะ
4: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะมีใครรู้เปล่า
6: เราที่รู้เวฟติดโควิดเดินกลับตัว
7: จริงอ่ะ
6: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไ
7: หมหรอก็ว่าอยู่เราเร็วนี้ไม่มา
6: ใช
4: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
6: ได้ค่ะ
4: บอกครูนะ
8: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
4: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
9: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
10: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
11: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไป
3: เชิญครับมีอะไรครับ
4: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
4: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่
4: ะ
3: โอเค
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
5: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
6: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
5: โอเค
4: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับคณะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
7: ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาเป็นไงบ้างวราเทพปลอดภัยดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
8: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหร
4: อ
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด คอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรง

0: แรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใสน้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใสน้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใสน้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มิวรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างแต่เริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มยุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
4: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว

0: ยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
1: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทำจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทำอยู่ตาหนูทำอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
2: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ
3: ้โหมายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: ดูอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ

0: อย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
2: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
2: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี่ให้อาหารยังไงบ้างคร
2: ับ ผลเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งและแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
2: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
2: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
0: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
1: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพะเนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาข้นๆๆใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบ
3: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
4: กินกินกินกินกินกินกินกินไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน
0: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
5: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
0: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
5: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
0: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
5: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
1: ครับ
5: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารมื้อเย็น
1: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
0: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
5: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้

0: ลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ํานมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
1: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
0: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทําให้กลิ่นของน้ํานมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
1: อย่างผมมายืนใกล้ๆอย่างงี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ํานม
0: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
0: นอกคอก
2: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
3: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะเป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
4: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่ล่ะครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
5: เจ๋งปะ
4: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
5: ต้องพิสูจน
6: ์เลยใช
1: ่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลย
6: คอนเฟิร์มจริงๆครับ
4: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
6: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
4: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
7: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
6: ครับ
7: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
6: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปนี่เป็นยังไง
7: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
6: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ยคร
7: ับของประเทศไทย
4: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ครับ
6: เนื้อแพะนม
7: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
6: 50ตัว
7: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยและจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีหนึ่งเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
6: นั่นคือแพะเนื้อ
7: แพะเนื้อครับ
6: และแพะนมล่ะ
7: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
6: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
7: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4ถึง5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
4: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
7: ซื้อแพะมา

0: แล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
1: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไขว่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงพันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

0: หนึ่งนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมอกข้าวมอกแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างมอกข้าวมอกแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมอกแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมอกแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
1: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่10ครับ
3: ปีที่10
1: ใช่ครับ
3: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชําการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ันนี้ชื่อทอร์เรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
3: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงแดงเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมอข้าวมอแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
5: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมอข้าวมอแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
6: ้
1: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
0: 1
1: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
0: ข้อนี้3
1: แล้วตัดเฉียง45องศา
0: ใต้อันที่3
1: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
0: นี่นะคร
1: ับ น
0: ี่นะครับไม่ใช่มายากลนะครับตัด
5: ขาด
0: ตัดขาดแล้ว
1: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมือถือนี
0: ้ฝากไว้
1: ข้อต่อมานับเป็น1
0: 1
1: แล้วก็2ครับ
0: แล้วก็2
1: แล้วก็ตัดใต
0: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
1: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
4: เฮ้ยตายเลยเหรอ
1: ตายเลยครับมันจะเน่า
4: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
1: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
0: อันนี้กี่เดือนครับ
1: อันนี้ประมาณเดือนนึง
0: ผ่านไปอีก1เดือน
1: ก็จะมีหม้อ
0: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
1: ครับก็จะเร็วขึ้นใช่
0: ม
1: ี
0: เป็นหม้อ
1: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
6: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
0: หนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
1: ก็ช่องทาง

0: ครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
1: ครับ
0: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านคือเป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได้
2: ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
1: กลุ่มลูกค้าเราหนุน
0: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่านักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
1: แล้วจัดส่งยังไง
0: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
1: คร
0: ับ อันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
1: มันขายได้ตลอดปีไหม
0: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกราคมกุมภาช่วงนี้ครับ
3: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
0: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
3: ครับ
0: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ที่อื่นหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
3: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
2: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทธรรมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันธุ์ไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
3: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้การพัฒนาคนให้มีจิตที่เป็นอาสาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา

0: เช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
6: เอามาเร็ว
7: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
8: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหือ
8: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
8: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังใดไป
8: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
7: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
7: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
8: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
4: ็
8: นป
4: ่ะแก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมีให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูนะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะคะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: นี่มินให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหน

0: ักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับกันมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยดูกล้ามดิเฮ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยพี่โอปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเอ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่นี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยแต่เปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามเบลอเลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
3: อุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆ มันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรูไป
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะ

0: หารอร่อยๆจากปูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปูสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวบหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะ

0: เปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: หนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแม้สดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแม้ให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: ูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นนะคะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเนี่ยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอ
2: มรินทร์ทีวีชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้า

ขนุนนัดคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

ชุมชนบ้านไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็ง

0: ถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่บำเพ็ญสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะ
4: น้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะ
2: มะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคมั้ยคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี้เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
3: เขียประมาณสัก 85-90% เขียมันจะเลี้ยน้อย
1: เขียมจะหายไป
3: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะหอมออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
1: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะ
4: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูงปลูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
4: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
5: ข้างบนจ
3: ับ
5: จับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
3: ้
1: โอเคได้แล้ว
3: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
1: อุ๊ยอุ๊ยดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
3: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้กแปลงผมตัดกล้วยวันนี
6: ้
3: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากเราก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: กำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
4: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่ก็ลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: คือรักษาเราจะพืช
2: ใช้ปุ๊บ
1: แม่น
2: จักรอบ
1: หลายรอบอยู
2: ่3รอบ
3: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนําให้อยู่เป้าๆใช่มั้ยนําตายมัน
4: เด็ดหัวมันจะแท้ใหญ
1: ่บ
4: ่บ่แท้หรอก
3: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
5: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ีก็นอนมาปลูกใหม่ก็ได้นะ
1: ทีนี้ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มบักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: วลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

รากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
3: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะอุ๊ยเย
4: ้
3: ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆนิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ค่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
5: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
3: ม
5: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำล่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
3: ะคะ
6: กล้วยกวนสมุนไพร
3: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
5: พี่คิงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
3: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมขากล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
6: ไม่ติดฟันเนาะ
3: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
7: ขนมไปเอาเดี๋ยว
6: ขอบคุณค่ะ
3: มีฟันเคี้ยวไหม
7: เป็นขนมมะม่วง
3: เจ้ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
7: กินมะม่วงเลย
3: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
7: กินกล้วยจ้ะ
3: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
0: ี
3: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะ
0: ไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนอะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทำให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
2: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
4: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
2: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกนิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเตาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
1: พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูวิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: ันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค
0: ่
2: ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้นขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะท
0: ิ
6: กุ้งช่วยกันทำแล้วเด็กๆก็พากันไปหยิบชิมมาลูก
0: อ้าว
7: มีไหม
8: ครับมีหนังจัง
9: พี่เฟย์ไหวไหม
10: ไหวค่ะ
11: ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
12: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นแล้วขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
13: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
12: หยิบแป้งหยิบแป้งให้แป้งป้าไหนแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
14: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข
15: ่หยิบฟองนี้ดีกว่า
16: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
12: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
17: คุณป้าคะผมให้ครับ
12: ตุ๊ดตุ๊ดดึงตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
12: เราช่วยกันจำนี่ใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้มๆ

0: ใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
2: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะ
3: สีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
4: เอาไว้ใส่เชื
2: ้อตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
5: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมอ่ะแบบเป็นก้อนแล้วนิ่ม
4: ตู้อย่าง
2: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
6: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนดนตา
2: เพื่ออะไรเหรอคะ
6: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนาะลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
2: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
2: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเน
7: า
2: ะ
7: ค่ะ
2: พร้อมปฏิบัติ
7: มาเลยค่ะ
8: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแต่ขนมมุกที่บ้านแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแกใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
9: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
10: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
2: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
2: 1โล
0: แล้วก็ไข่10ฟองต่อ
2: โอ้ไข่10ฟอง
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีก
2: เสร็จแล้ว
0: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
2: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
11: เสร็จแล้วค่ะ
2: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
11: ทั้งหมดเลยค่ะ
2: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
11: เพื่อได้มีสี
2: เพื่อมันมีสีเก่งมาก
10: ตักให้หมดดิ
2: หูออกมาเป็นสีอะไร
11: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
9: ตอนนี้เราดูซิว่าพอหรือยังอ่ะพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
9: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
9: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: เอาไปอ๋อค่ะไป
2: ระวัง
9: พิมลุกขึ้นน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้น
2: โอเค
11: เสร็จแล้ว
2: เอาอีกไหมคะ
0: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
2: ย่างนี้ค่ะ
0: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
2: กลิ่นขมิ้นแรง
0: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
2: หูนี่เลยวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
0: ค่ะจนกลวยมันไหลกับกลวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากลวยมาให้ลอง
2: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะ

0: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
2: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำทีละกลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
0: ะ
2: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อนนะ
1: คะ
2: ได้ค่ะไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันนี
0: ่เดี๋ยวแผ่นแรกนี
2: ่
0: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีการทอดนะคะ
2: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
0: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
2: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
0: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
2: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะ
0: คือเราใช้พิมพ์น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
2: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
0: ค่ะทอดให้มันสุก
2: นี่ได้แล้วค่ะ
0: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูกนกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องเอาพี่แอนพี่แอนโยกมือด้วยค่ะได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
2: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
1: ป้ายพี่เฟย
2: ์ทุกคนไม่เสร็จทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
2: น้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
1: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องบ้านนะ
3: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
2: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
3: ได้
2: โหยพาวเวอร์เก่งจังเลย
3: เฮ้ยโอเคได้แล้ว
0: โอเค
3: โอ้ยเละเลย
2: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
3: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
4: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
3: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
4: ใช่ครับใช่
3: กระ
4: ใ
3: ช
4: ่เ
3: หรอ
4: นะคะ
3: ป้า
0: อ้าว
3: อันนี
0: ้นกปามี่แหวงเลยลูกแหวง
2: คุณพี่ใส่อยากลองทำมันนั้นน่ะ
0: ต้องใส่เร็ว
2: ๆแล้วป้าหนูฝันดูน้องพาวเวอร์ด้วยนะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
3: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะใช่
3: โอเค
5: ไม่หมดทำสวยมาก
3: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆก็ทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
2: ค่ะ
3: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
2: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
3: มาค่ะขอบคุณค่ะลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตไม่กระเด็นไม่กระเด็น
2: ช็อตมาเดี๋ยวพี่เฟย์คุณนะ
0: ตู้แค่นี้พอ
2: น้ำตาลใช้แค่นี้เองเหรอคะ
0: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
2: ถอยมานะ
3: โอเคอยู่ตรงนี
2: ้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
6: ได้กลิ่นแล้วค
7: ่ะเริ่มแล้วค
3: ่
7: ะ
3: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
2: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
3: น้ำตาลเดือดแล้ว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขุขระขึ้น
2: นั่นเองทุกคนหยิบมาวาง
3: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
2: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
3: เมื่อกี้
2: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
2: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
2: มาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ่
3: เฮ้ยมันติดมันติดมันติดท่อแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบๆเลย
2: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดที่น้ำตาลมันร้อนๆอยู่

0: นแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
1: ใส่ขอชิมก่อนเลยนะคะ
2: เอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอ้ย
3: มาข
2: ้
3: างหลังด้วยลูก
1: เร็ว
2: ค่ะชิม
4: ชิมน้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้หนึ่งวัน
2: มาเมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
2: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนึ่งวันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
3: อร่อยมากค่ะยอดเลยค่ะ
1: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากเลย
5: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
3: เจ
4: ีย
3: จะน
4: ้
3: ำ
4: เจ
3: ีย
4: จะน้ำ
3: เจ
4: ียจะน้ำ
5: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
6: แต่ภาพความเป็นปึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: วยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในจำในลำวงพื้นบ้านนะคะลำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่าลำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือลำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่าลำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากลำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือลำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัย

0: ยเพราะอย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะเป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
1: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
0: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
1: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
2: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนกัน
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเนาะ
2: ยินดีค่ะยินดี
0: ค่ะไปค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
2: มาแล้ว
0: ไปลูกไปแต่งไป
2: เดี๋ยวมานะคะ
3: ฉันเลยเมื่อกี้ก็นะใช้แผ่นเลย
4: พี่เซนน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะ
2: มาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
3: นี่ค่ะ
0: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารับมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
2: ะ
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ก็หนูน้อยกงก้าน
2: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
0: มาเรามาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
5: กงก้าอินเดอะไนท์

Não, Lídia.

0: ะคะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆ นะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: พบกับความ

0: ความสุขนะจ๊ะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันน้อย
0: ได
2: ้ตรงกันหนู
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาให้หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
4: เขาจะมาที
3: ่
4: น
3: ี่อี
4: ก
3: ค่ะอ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
5: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อละติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับ
1: ส
0: วัสดีครับอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้

0: ใช่ครับวันนี้ผมมีเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
1: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับที่นี่ศรีราชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมเข้าป่าหาเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยลือวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยลือศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: นายกมาขับเองเหรอ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านนายก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมสวนสตรีทอ5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านประหลัดนะครับ
1: คร
0: ับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเก
1: ิ
0: ดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอ5ศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปียินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่
1: เห
0: ็
1: น
0: ก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช
0: ่วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่า
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: ใครต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
3: อร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: ส
0: วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้ายแล้วเลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันน่ะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่น
0: ส่งไลน์ได้ไหมนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได
0: ้ครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยล่ะ

0: แม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: สีเขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยากเราจะกัด
0: ปาก
1: ปาก
0: โอเค
1: เก่งมากเลยเก

0: แวะถ้ามาเชียงรายมาแวะมาเที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไม่ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโต๊ะไม่ใช่เหรอคร
1: ับ
0: พ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นไออ่างที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้เข้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี้
0: เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ม
0: ี
1: การแสดง
0: ให
1: ้คุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปซีบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่

0: เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ตอนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
4: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่

0: จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
1: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
0: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
1: นอน
0: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
1: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
0: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
1: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับ
0: ครับ
1: คนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
0: ประมาณนั้น
1: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
0: ครับ
1: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
0: ่
1: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
0: หลายหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
1: ั
0: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยชายไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
1: ้
0: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าใหอย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
1: ครับ
0: ซึ่งการเรียนการสอน
1: สำหรับนักศึกษาแพทย
0: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
1: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะก็จะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
0: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองอ
1: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
0: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่ง
1: ว่าอาจจะมี
0: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
1: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับคร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
1: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
0: ่ครับ
1: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
0: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
1: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรู้ว่าก็นอนได้ปกติ
0: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกติ
1: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็เฮ้ยคุณหมอครับ นี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเลยครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ถ้ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: พวกละเมอ
1: บางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่หนึ่งโรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
0: ่
1: นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการณ์การละเมอในตอนกลางคืน
0: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
1: ตรวจการนอนครับ
0: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
1: ใช่ครับ
0: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
1: ใช่
0: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
1: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะฮะเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
0: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
1: อ๋อครับผม
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้าขบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
0: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได
1: ้ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้อง

0: ข้างบนครับ
1: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามา

0: เตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
0: ก็ต้องเอา
1: เราก็มาตรวจกลางวัน
2: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับๆตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรเดอร์แจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
3: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอมันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแห้งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้แล้วรูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
1: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้น

0: นี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเราหมดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองหรือว่าแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็ยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บปั๊บ
0: ปั๊บปั๊บปั๊บ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี
0: ้แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลย
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู่
0: ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โอ้โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระ
2: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
3: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back intotime with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit called the Native Americans here because they were getting lazy and did not gather their own food they called them here to have a big feast when they turned their backs on the coyote spirit he turned them into stone and that is the Native American legend as to why these are here
4: And coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
5: Our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, whichtakes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweet grass. You can burn.
6: กรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมนอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้

0: รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
1: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวพลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันนึงที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐอาริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซีย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them, and sometimes they wouldn't, and they would just let it all go back to Mother Earth.
1: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
2: In their stories of origin whatever sustenance there is on the land the earth is female and that's her when we sit on our mother's lap and when we walk or sleep on the ground we you know it's on our mother's lap and so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female and she's the mother and she is our mother and that's why there's a strong connection
1: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณต่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
3: When I go back to the reservation I like to do my corn offering because it's very peaceful it's very humbling and it feels good to be home away from the city life away from everything and you're just there connected with Mother EarthIn there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
1: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะ

0: มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
1: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
0: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
2: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้ครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
3: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
4: นี่มุ่งมั่นกับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
5: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
6: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
3: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวน
1: ไป
0: กันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันงงใช่ไหมครับ
2: งง
0: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลย
2: แนะนำต
0: ัวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
0: เย้

0: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซ
1: ึ่งนะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611เลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำ

0: มาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
2: ไอ้กล่องรักโลกอ่ะแบบเนี้ย
1: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
2: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
1: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
2: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
1: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
3: ซอยมังกรครับ
1: ซอยมังกร
3: ผัดไทยซอยมังกร
1: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
3: ประทีปครับ
1: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
3: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
1: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
3: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
1: อ๋อครับ
3: ครับผม
1: ใช้มานาน

0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
1: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
2: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
2: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
2: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านนี้ครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
2: ผมก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
2: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
2: ถูกต้อง
0: อ
2: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
2: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
2: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
2: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
2: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
3: เข้าไปเลย
0: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัดครับ
0: คุณพัดใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่าง

0: ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้อยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได้
1: แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
0: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอเนี้ยค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอเนี้ยลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได้
0: ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: ค่ะเยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: ค
2: สำหรับที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่คนได้ฮือความร่วมไม้ลงมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้แต่อันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเนี่ย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต
1: ่
2: เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได้
1: วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยืนพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่า
2: เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: นี้เฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
1: ื้
2: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนิดเราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
2: ู
1: เบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ผนัง
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. คร
1: ับวันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าสุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: อ
1: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
3: บนเหล็กแล้ว
1: น
3: ี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
1: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงด้วยก
1: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้อง
3: ครับผม
1: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
3: ปรากฏว่า

0: น้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: เออนี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะเผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
0: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่เหลือ
0: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างก็ดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
0: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
1: ับ
0: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
0: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ต้องปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: ดูก็เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้
1: ฮะ
3: ก็โด
1: ยเกิดขึ้นตรงนี
3: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: ออกให้หมด
3: แล้วเราก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี
2: ่แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบครับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: อันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆอ๋อ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปยักแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: า
2: เตือนแล้วนะคร
1: ับใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
2: ให
1: ้หนา
2: ใหญ่ขึ
1: ้
2: น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทั้งไหนกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้ำพูนเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: ใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดที
3: ก
1: ็เซนหนึ่ง
3: ครับ
1: อย่างมากก็เซนครึ่งเนี่ย
2: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
2: ถ้า

0: บนจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: อย่าเดินผ่านเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้
0: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
2: ใช่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
0: ้ก็หนักกว่าเดิมอีกขนาด
1: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็นั่นต้องดูดีๆนะอย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
0: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเ
1: งี้ยนิ่งไปกันใหญ
0: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
0: ็
1: ประมาณนี
2: ้ครับ
1: นะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
2: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
2: ครับ
3: เราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เออ
2: ลอยไปเลยไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เ
0: จ้าของบ้านยินยอมแล้วก็ระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับส่วนมันจะทรุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่

0: ใหม่ครับ
1: เออ
0: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
1: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ว้าว
0: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
1: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
1: เออ
3: เผื่อไว้ก่อน
1: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
3: เผื่อไว้ก่อน
1: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
0: ใช่ครับ
1: โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
0: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
1: ี่อันนี้สำคัญ
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่อันนี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
0: ทำขอบ
1: ทำจากอะไร
0: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
1: ฉากบิเนียม
0: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
1: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
0: ใช
1: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมโน่นนี
0: ่
1: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
0: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
1: ปิดฝ้าเลย
0: ได้ครับ
1: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
0: ก็กำลังทำอยู่
1: กำลังทำอยู
0: ่
1: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับไอ้เราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัว
2: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคน

0: ัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นไปสู่อุณหภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้ามีไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เอ้ย
4: ไม่ใช
3: ่
4: มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี
4: ่เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่อง

0: เอาสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
1: ใช่
0: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
1: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
0: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
1: ใช่เย็นๆชอบ
0: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็25จะดีครับ
0: เฉลี่ย25
1: ครับ
0: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
1: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
0: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: โอ้ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
1: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
0: ท่านทำอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: อุตสาหกรรมอะไร
1: เป่าถุงพลาสติกครับ
0: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
1: ถุงก๊อบแก๊บอะครับ
0: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊บขาย
1: ใช่
0: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
1: ใช
0: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
0: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้อง
0: ติดต่อได้หมดนะ
1: ได
0: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
1: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
0: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
1: ันลดลง
0: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
0: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
0: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
1: แปลก
0: ไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
1: แปลกครับ
0: แปลก
1: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
0: ทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
1: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
0: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
1: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่
0: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช่
0: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
1: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
0: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
0: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
1: ใช่
0: ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
0: ๆ
1: เอาปลูกยาก
0: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
1: ใช่
0: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
0: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
1: คนอื่นก็ปลูกยาก
0: ปลูกยากก็นั่นน่ะสิโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
0: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
0: มันยากมากเลยนะ
1: ยากครับ
0: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
0: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันทั้งขาย
1: ในตลาดเค้ามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช่
0: จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านต

0: ท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์ญี่ปุ่นแต่ทำรายได
1: ้เป็นล้าน
2: ว้าว
0: อยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามอุ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้าง
3: น่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือคอลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เอ๊ะ
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือ เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่
1: ยังไม่เป็นเด็ก
2: ยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันทำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันแล้วก็แตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้ละเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้

0: ออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แล้วแม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่แก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
1: ใช่
0: ผลผลิตถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: ดอกจะได้สวย
1: ใช
0: ่พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
0: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ
0: ์ลงในการเพาะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช
0: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช
0: ่อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาเราปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: ถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: และ
0: พ
1: ร้อมขาย3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: อ๋อก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: อ๋อตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็
0: ปล
1: ู
0: กใหม
1: ่
0: แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่าย
1: เทเพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
0: ต้องรุ่น
1: ใช่
0: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
1: หลักหลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับอ๋อทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนเรา
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
1: ้
0: พาไปดู
1: ด้วยได้ครับ
0: เอ้ยแต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิ

0: ในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกัน
2: ปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชะอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: ง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊ะแดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูไหมอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: หลอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: เนี่ย
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็
2: เฮ้
1: ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างงี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองงั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างงั้นเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
2: ใช
1: ่ควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
2: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
2: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
2: ดอกไม่ใช่
1: ดอกเบี้ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
2: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
2: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
2: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่
3: อยู่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
2: ก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย
3: ์เกินอาทิตย
2: ์ครับ
3: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
2: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
3: โครงการหลวง
2: ใช่
4: ว้าว
3: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
2: ใช
3: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลย
2: ได้เชิญครับ
3: อยากจะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
2: ได้ครับ
3: อ่ะไปดิไปดิไปดิโอแบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
2: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
3: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
2: ครับ
3: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้
3: อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
3: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
2: ใช
3: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก 70%
3: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
3: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
3: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
3: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พัน
3: แม่พันเขาก็จะสลับกันได้พอดีแล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
3: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
3: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทำหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
3: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
3: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
3: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังเนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
3: ผลผลิต
2: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
3: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเนี้ยเขาขยัน
3: ตั้งใจ
2: ตั้งใจ
3: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
3: นี่คือ
2: กลวิธี
3: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างมันแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่แ
3: หม
2: ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
3: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
3: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
3: 2คน
2: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
3: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
3: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช่
3: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
3: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
3: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
2: ช่
3: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม
2: ่ใช่อ
3: ันนี้ของเขา
2: ใช่ครับ
3: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
3: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
3: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยๆรถของเขา
2: ครับ
3: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
2: ครับ
3: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
3: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่3อย่างน่ากลัวที
3: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่าเยื่อแล้วพอใบเป็นรูเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันนึงเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
3: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
3: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
3: มี
2: เพี้ยไฟ
3: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอก
3: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
3: อ
2: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
3: เชื้อรา
2: เชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
3: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
3: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
3: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
3: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
3: ทดลองเอา
2: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเคมันได้ผล
3: ข้อมูลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
4: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
3: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
3: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
3: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
3: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
3: ล่อยังไงแฮะมันล่อมันยังไง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
3: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
3: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
3: ้อ
2: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
3: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
3: เอ้าก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
3: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
2: ้
3: าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช
3: ่
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้า ไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
3: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกลางเทศอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
3: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
3: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
3: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
3: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู
3: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
3: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
2: ่ครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: แสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปนี้ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช่

0: ไปกองแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
1: ใช่
0: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
1: ้ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: แล้วราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องขวาเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันกลับมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไปได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวครับธันวามกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ว
0: ัน
1: คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้มาแล้วขอบคุณคร
0: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เ
1: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้น

ตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเป็นจำนวนมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ไหมอย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง UX ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสา

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงอย่าเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

นางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: เคยเห็นได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
2: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
2: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
2: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
4: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
4: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: พี่บำเพ็ญคะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
2: ฮะ
3: เหลือประมาณสัก85-90%เหลี่ยมมันจะเหลือน้อย
2: เหลี่ยมจะหายไป

0: ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
0: ใช่ใช่ใช่ผมออร่านะ
1: ผิวออร่า
0: เลยจากออร่านะ
1: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
0: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
0: โอ้ได้เลยครับนี่นี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
0: ขึ้นสูงปลูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
1: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
2: จับข้อมูลจับ
0: ครับ
2: จับตรง
1: จับข้อมูลตรงนี
0: ้โอ้ครับ
1: โอเคได้แล้ว
0: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
1: ิวิดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
0: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปะรูปทำเค้กอย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
3: ้
0: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างทำไมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: เอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะนี่ก็ลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่า

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: คือรักษาวัชพืชแม่นหลายรอบสามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนําให้อยู่เป้าๆเสร็จนําตายมัน
3: หัวมันก็แค่ใหญ
1: ่บ
3: ่บ่แซ่บครับ
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอข้าปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วเราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมทีนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: กล้วยสับลม
4: ป๊อปค่ะ
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

ค่ะวันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเองค่ะ

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัด

0: วันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
1: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
2: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: คิดว่า

0: เห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
1: เ
0: ย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
2: ตาก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: เริ่มมีกลิ่น
2: มีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ข่าจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีข่าอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นข่าน
0: ะคะ
3: กล้วยกวนสมุนไพร
0: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
2: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
3: ไม่ติดฟันเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนุนสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะก่อนค่ะ
4: ขนมไปเอาเดียว
5: ขอบคุณค่ะ
0: มีฟันเคี้ยวไหม
4: เป็นขนมมะม่วง
0: เจ้ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
4: กินมะม่วงก่อน
0: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
4: กินกล้วยจ้ะ
0: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
1: ี
0: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากในสองวันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนอะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทำให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
6: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆ
7: ขนาดนี้ขนาด
6: ปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสิน

0: ความสำคัญของการปกครองที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเตาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
1: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
3: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
4: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
2: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
4: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
5: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
4: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนากันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็มีทางด้านอ่าวไทยนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศอยู่นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างสูงเลยนะครับ2-3เมตรถ้ามีก็จะมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกพวกระนองพังงานะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากทางด้านแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆพวกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านขอบนะครับพวกชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาสำหรับภาคตอนออกวันนี้ยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับโอกาส 60% โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-36 องศามาภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 80% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านระนองพังงานะครับเนี่ยฝนหนักก็จะอยู่ทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมที่ 29-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ย

0: นนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
1: ่แคนแก้ว
0: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
4: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่าง

0: ผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้กันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ

0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนนะเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ็ฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: เขาคิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะบวกเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: เวสเทิร์นดิจิทัลคือผู้ผลิตดิจิทัล Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิทัลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะ

0: มีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
1: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
0: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กร Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
1: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
0: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อลัตติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับอ่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากนะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลื้อวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลื้อศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาฮะ
1: นายกมาเองเหรอ
0: นี่ครับ
1: สวัสด
0: ีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอ5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านประหลัดนะครับครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: ไปก็คือบ้านไทยลื้อร้อยปีเฮือนเพื่อยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทยลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทยลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอ่ะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องนึงกัน
1: ใช
0: ่โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทยลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช่
0: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
2: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทยล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่าใช่ไหม
2: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทยลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทยลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทยลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากขายต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มดีมากอร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้าย
0: ครับ
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็นสองฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่แล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน
0: ์ส่งไลน์ได้ไหมนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได
0: ้เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยล่ะ

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงเหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: ก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยาก
0: ปาก
1: โอเคเก่งมากเลยเก่งมาก

0: แวะถ้ามาเชียงรายมาแวะมาเที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

ศนียภาพ2ข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านศรีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานแล้วมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะครับรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไหนขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโต้งไม่ใช่เหรอคร
1: ับ
0: พ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้เข้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่มีการแสดง
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้คุณเจ้าเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปซิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่เขามีความสุขกับการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์

0: ริษัทสตาร์ทอัพก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี innovation innovation เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ทอินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษานะคะ
0: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสดๆณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำวันนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
0: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

ฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการ

และมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: คุณผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2560

0: 69เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปรัมภิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตํารวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปครับท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ช่วยการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ช่วยการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ช่วยการจังหวัดขอนแก่นนายุทธพรพิรุณสารรองผู้ช่วยการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ช่วยการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะ ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
1: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายพระไตรถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยเทธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
0: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
1: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงานวางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
0: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมี ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคม

0: ัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้พร้อมกับภาคประชาชนด้วยนะครับ
1: นอกจากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางสารกลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพันธุ์พุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เสนาธิการกองทัพภาคที่3ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคพลร่วมถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีวางผ่านพุ่มณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับนำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานพันพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางพันพุ่มค่ะโดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพันพุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของการวางพานพุ่มโดยมีส่วนราชการนะครับอาทิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ช่วยการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสักการะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
2: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านผู้ช่วยการจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่านพุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
0: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระศุกร์ที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะเป็นประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล

0: ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมพระยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพระยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
1: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ
2: สำนักงานสภาพัฒนา

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมเนรไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค
1: ์ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยืน
0: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4

ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is famous anyone know who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากล

ที่ 4-7 พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองค์อาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อ

ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้

การสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลัง
ังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปิชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรง

0: ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
1: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพันราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพันราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
2: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับโดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชาฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
1: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของประสบนิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q-boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างย่อมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
2: และนอกจากนี้ครับยังมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังครับทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับตลอดในเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ
1: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโดยทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสบนิกรมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห่วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และอาชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยทันทีนะคะพระราชกรณียกิจผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่คือการสร้างรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลังแห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
2: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
1: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
3: คงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะ

0: ขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
2: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

และลำดับนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มเงินและผ่านพุ่มทองค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานในสม

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระศกนิกร
1: และเหล่าพระศกนิกร
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รับชมบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเป็นการประกอบพิธีจุดเทียนในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพร้อมๆกันกับในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำพระสงฆ์นิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำดับครับ
3: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้เห็นแสงเทียนจากประสบนิกรสว่างสวยไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
2: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธ์มยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีราษฎรจำนวนมากไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรสธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตร

ครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างพระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธติพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจ

ปการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายอาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรพระสมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็น

ังแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นระดับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอนุดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ุกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญ ณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราช

ใจที่ยังตราตรึงประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเตมาวังชุกพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดูไวดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดูไวซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดไว้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่าง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรโอกาสให้รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน461ทุนและทุนบัณฑิตคืนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน70ทุนจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเช่นหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยหนังสือชุดพงศาวดารจีนและหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามโดยพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิเพื่อดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปี2568โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับไปแล้วกว่า 31,870 ทุนเป็นเงินกว่า544ล้านบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์

ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอริยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จะได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางแพรวพันยุบลเลิศบ้านเลขที่25หมู่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัว

กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 12:00 นกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หรือบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกนิษฐ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารพันศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะนางเรวดีคณาจารย์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดหาดนิ้วจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค310 C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนทาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสาวอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมและอนุโมทนาในเวลา 19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

ชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปทันทีในวันที่4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาคณะพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิพลเอกสุรยุทธจุฬานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีราชสกุลและราชนิกุลอาทิราชสกุลทองใหญ่และราชสกุลชยางกูลที่ศาลาสาไทยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวเบอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดหมู่ในนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และหมู่ในนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงหมู่ในนิธิอุบลรัตน์ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครและสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC นอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาศาสตร์ไทยสมาคมด้วย

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภรรยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 19:30 นาทีที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบุตรพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือป่อตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุม

เชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง

0: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
1: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
2: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
1: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
0: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่เกล็ดแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
0: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
1: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นปะ
0: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: มันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่หนึ่งโรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
1: ่
0: นะครับหรือถ้าจะเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
1: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
0: ตรวจการนอนครับ
1: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
0: ใช่ครับ
1: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
0: ใช่
1: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
0: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะฮะเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
1: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ

0: เส้นนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
1: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
0: อ๋อครับผม
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ด้วย
0: แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
1: แต่ไม่ได้นอนเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
0: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนเลยครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
1: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
1: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
1: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอ่ะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรเงี้ยฮะ
0: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
1: ก็ต้องเอา
0: เราก็มาตรวจกลางวัน
1: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
3: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ค่ะ
0: มันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแห้งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกัน

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้แล้วรูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะเรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยอ่ะเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: เราหมุนออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: แล้วก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ที่กินเมื่อไหร่ก็ยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปครับ
0: ประมาณ10ว
1: ิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี
0: ้แล้วก็วางไว้ที่เขียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นจักรไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยนำโยเกิร์ต

0: ิร์ดและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพุ่งชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณให้ท่านทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตอริอาสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งๆนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอให้มีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตอริอาสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียม

0: เลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf.Whatever, however they live their life, that's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับ

เชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: รายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the river, the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: แม้ชนพื้นเมืองทั่วอเมริกาจะมีความเชื่อเดียวกันเรื่องบรรพบุรุษผู้สร้างแต่ลักษณะพื้นที่ที่หลากหลายย่อมทำให้รายละเอียดความเชื่อของแต่ละเผ่าแตกต่างกันไปด้วย
1: Those who came before us, they had belief system where they came from. And many different tribes will have extremely different belief systems and structures to that.
2: They are all separate. They have their certain belief systems. Many are separated in different language groups. They also have specific cultural components of family or clan development. Before science tells us whether we come from Homo sapiens and Cro-Magnon man and the Bering Strait Bridge across from Asia to the Americas, long before that, people developed their own stories. And actually, any culture around the world has its own stories of where they come from. Do they come from the mountains? Do they come from the rivers? Do they come from a hole in the ground? Those stories are valid and is important to what science tells us. And many times we still hold on to them. They give us identity. They give us a sense of being. And therefore, it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
1: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
0: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องเล่าต่างๆยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
3: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซาวเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่แค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่า

0: A little bit of the creation story for the Kaibab Paiute people is they believe that Coyote brought them here in a sack, and he dropped them off at this region, and their ancestors came out of the Grand Canyon and came to live within this area. So they believe Grand Canyon is like their starting point. That's where their culture began, where they began, and all of their traditions began. Coyote was brother of the wolf. They're the two that helped start Mother Earth. And Coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
1: หลายชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งชนพื้นเมืองให้ความเคารพในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์บางครั้งจึงยังได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของโทเทมโพลหรือแม้กระทั่งเครื่องราง
2: These are fetishes. They're made by people from the Zuni Pueblo. They're most known for these, and they represent different animals and the characteristics of those animals. They're religious and ceremonial in origin.
1: งานแกะสลักรูปสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อบูชาผู้สร้างและเป็นการแสดงถึงสัตว์ที่มีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นๆและไม่เพียงแค่สัตว์พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นกัน
3: This is called sweet grass. This is used more in the southern plains. This has been used for quite some time for generations and generations.
4: Sweet grass, and I keep it in my vehicle. So if I'm taking a long trip with my family, my boyfriend will burn.Sweetgrass around our vehicle to protect us and pray for our tires so we'll have a safe trip. Wherever we may be going, we'll burn it inside our van, everybody will be blessed, and then we just set it in front on the dashboard too for protection.
3: But we also use this as a way of blessing your home. So what you would do is you would burn the tip of it. This doesn't burn like how you would seeany other type of grass or whatnot. It doesn't burn right away, so at times you have to restart the kindling of it, and then just bless your home and then bless yourself with it, and then it's just a form of blessing and prayer. Same thing with the sage also. It's the same purpose for that also.
0: So this is called sage. It's white sage, and Native people use it for a lot of different reasons, but they mainly use it for prayer. So you pick it now and you let it dry. So this is a sacred herb for the Native people.
4: We call smudging. We burn this throughout our house to take out the negative vibes off our house. It could be our house, it could be in our vehicle. We also smudge in here. In the trading post. We have the sage, and we have the gray sage with pinyon mixed with it. We have the cedar sage, and we use all these, and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us, and that we'll have a good day. Even if you're wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our Creator above us and listen to our prayers. Big part of our Native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as a corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that doing that every, growing corn every year and do our offerings.I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I'm going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shell, you'll burn it in here, you know, light up a match.And I also, we have our our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
5: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวพลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันนึงที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซีย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: ริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างนึงคือมันสร้างง่ายง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอะเพียงแค่เราขุดลงไป
1: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
0: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Pipe Spring หนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Puebloan. So the tribal elders here, they do believe that they descend from them. It's their ancestors and they call them the Inungwa. So that means like old one, ancestor.The ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
1: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman she's the motherof the twins and she's the one who provides whatever sustenance there is the land the earth is female and that's her when we sit on our mother's lap and when we walk or sleep on the ground we you know it's on our mother's lap and so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female and she's the motherand she is our mother and that's why there's a strong connection
0: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
2: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there, connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
0: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัย

0: อะไรแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับ拜拜。

0: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
1: สวัสดีครับ
0: งงใช่ไหมครับ
2: งง
0: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
0: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเลย
1: เป็นแชมพูแบบก้อนค
0: ่
1: ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ
2: ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบดึงย่อสลายง่ายสอนไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องอาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: คร
0: ับ
5: นี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้อง
0: อ
5: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
6: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ

0: ครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
1: ่สวัสดีครับพัทครับ
0: คุณพัทใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
1: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
1: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
2: เป็นกระดาษโฟลเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
2: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โฟลเกตเนี่ย
0: มัน
2: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
1: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
1: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได้
0: แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
1: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
1: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: มาถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอเนี้ยค้างอยู
0: ่
1: เป็นทำไงฮะไอเนี้ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค
0: ่
2: ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะ

0: ที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
0: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
0: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
1: ์สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
0: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: เ
2: นี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ
2: ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไป

0: ถึงชั้นหิน
1: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
0: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
1: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
0: พรา
1: ะด
0: ิน เนี่ย
1: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมเพียงเตะถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
0: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
1: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
1: วิศวกรครับ
0: วิศวกรนะ
1: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
0: เออใช่
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
1: ้
0: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
1: ่
0: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
1: ีถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
1: ี
0: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกันตัวมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
1: ไปดูครับ
0: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแล้ว
0: ฟ้าผ่าเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
0: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
1: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
0: เดินสำรวจรอบบ้าน
1: อันต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
0: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
1: ใช่ง่ายกว่าเดิน
0: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
0: เออ
1: ใช่เพราะเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
0: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
0: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
0: เออเออ
1: นี่ครับ
0: โอ้โห
1: เห็นครับ
0: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
0: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
0: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่หรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
0: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
0: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
0: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่คือหลัก
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
0: อ๋อโห
1: เราต้องแยกกันออกจากกันเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
1: ใช่
0: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
0: า uh-huh.
1: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
0: uh-huh.
1: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
0: โอเค
1: ใช่
0: okay.
1: คร
0: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
0: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหานะคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่น เข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ต้องทุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อ
0: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรกอ
2: ยู่บนเหล็กแล้วนี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
2: ๋
0: อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
0: ไหมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: ครับผม
0: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
0: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่าง
0: กัน
2: เช่นประตูก็จะบวม
0: อ่ะใช่แน่นอน
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับมันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
0: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่าม
2: ันให้ด้วย
0: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็บีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: ก็เดี๋ยว
0: เกิดขึ้นตรงนี
3: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
1: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
1: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
1: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆ
1: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือก็ไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
1: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไลดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
1: ไม่ได้
0: พังทั้งไว้บ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว่า
1: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะว่านี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสาให้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
3: ใช่เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
0: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ใช
0: ่
3: คร
0: ับเออเพราะเซนหนึ่ง
3: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
0: เออ
1: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
3: ใช่
0: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
1: ๆครับ
0: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกระทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลยอ๋อ
0: เมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดๆไปด้วยงี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เ
2: อลอยไปเลยไหลไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เ
0: จ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่
1: ให้มัน
0: ไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เผ
3: ื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องเซอร์วิสที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ท
0: ำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องเซอร์วิสแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องเซอร์วิสก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

ป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัวปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

อนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: พูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ย
4: โอ
3: ้โห
4: เฮ้ยซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เฮ้ย
4: ไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจเฮ้ยพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญ

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่อ่ะแต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: ก
0: ำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
0: แปลก
1: ไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ำเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช
1: ่ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช
1: ่แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพง
0: ๆใช
1: ่ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวของท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์เมียแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: หนึ่งตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงไหมมันทั้งขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช
1: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำรายชั่วโมงนิดนึงแต่ทำรายได้
0: เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ยดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายผักชี
1: เอ๊ะ
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือเด็กใช่ยังไม่เป็นเด็ก
2: ยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทับปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นแม่พัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันต้นนึงมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว

0: เด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
1: ก็สัก20วัน
0: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
1: ครับ
0: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
1: ใช่
0: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
1: ถูกต้อง
0: แยกกัน
1: ครับ
2: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้เขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
1: ใช่
0: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: ดอกจะได้สวย
1: ใช
0: ่พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้นี่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณร้อยไร่ครับ
0: ท่านปลูกดอกไม้ร้อยไร่เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช่
0: ลงในการเพราะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช่
0: ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ตามดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: ประมาณ
0: 3
1: เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยมั้ย
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็
0: ปล
1: ู
0: ก
1: ดิน
0: ใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกงี้ปลูกเว้นปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
1: ใช่
0: น้ำเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนอะไร
1: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะนั้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ

0: มักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงตรงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
2: ่ครับ
1: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
2: ใช่
1: 3 4เดือนแล้ว
2: บำรุง
1: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
2: ใช่
1: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
2: ใช่
1: อยากดูที่ตัดได
2: ้อืม
1: พาไปดู
2: ได้ครับ
1: เอ้ยแต่
2: นั่งลุกไม่ขึ้น
1: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอ่ะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่
2: คลาน
1: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับว้าเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวม
1: ัน
2: เป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชะอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: ง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคลุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: หลอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: แน่
2: หลอกทั้งคน

0: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ้ผมหน้าทดลองนี่ดอกเต็มเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออย่างนี้แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
1: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
0: แล้วไม่อบเหรอ
1: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
0: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
1: ้ครับ
0: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
1: ใช่
0: นี่คือยากของเขา
1: ครับ
0: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
1: ก็โรคแมลงนะครับ
0: โรคแมลง
1: ใช
0: ่อ๋อควบคุมเขา
1: ควบคุม
0: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบนจาม่าที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
1: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
1: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
1: ใช่สวยทุกครั้ง
0: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่ดอก
0: ดอกเบ
1: ี้
0: ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
1: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่า
1: ได้เชิญครับอ
0: ยากรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าจะข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิโอแบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเก็ดล็อกอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้
0: อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
0: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
1: ใช่
0: ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก 70%
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
1: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดู

0: แล้วรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
0: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
0: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
0: ย
1: ังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
0: ใช่
1: นี่ค
0: ือ กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
0: ใช่แ
1: หม
0: ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
0: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
0: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2 คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
0: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
0: ใช
1: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
0: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
0: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
0: ใช
1: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ของเขา
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
0: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
0: เป็นทับเป็นสายยาง
1: ให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บก็เสียบสายยางเขาเดินฉีดไปที่รถของเขา
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจมาศ
0: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
0: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
0: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที่สุด
1: นอนช้อนใบมายังไง
0: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่ายูเยะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
0: ครับ
1: มี
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
1: กินดอก
0: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
1: อ
0: ีกอย่างนึงคือเชื้อราเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
0: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
0: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
0: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
0: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเคมันได้ผล
1: ข้อมูลมาจากไหน
0: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียก็ตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ก
2: ครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมท่านที่ผ่านมาม
0: ีครับ
1: ยังไง
0: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
0: ครับ
1: ล่อแมลง
0: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลง
0: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
0: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
0: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
0: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
0: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาคนท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
0: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ผมไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
0: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่
0: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพเดียวแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
0: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
0: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
0: ก็พอครับพอได้อยู
1: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
0: ่ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียน

0: ถูกเรียนผิด
1: ครับ
0: ทุกอย่าง
1: ครับ
0: โอ้จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: ที่นี่ปีที่10แล้ว
1: ครับ
0: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
0: ลูกค้าร้านดอกไม้
1: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
0: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
1: ใช
0: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
1: ใช่
0: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าตกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
1: ้ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
1: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงแล้วถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเข้ามาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไรครับ
0: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไปได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้
1: น
0: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ว
0: ัน
1: คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
1: ได
0: ้นิดหน่อย
1: ครับ
0: จนมาเป็นที่มาทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้มาแล้วขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เ
1: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ยช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซามูไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ควงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิ์ในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってます。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。

0: เกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการ

0: สวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
1: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าชุมชนของสีดอนชัยนี่เป็นได้ฮือความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
2: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
0: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนผ่านอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
3: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศิริชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
4: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
5: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
6: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทํามาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
7: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทลือก็ได้มีแต่งกายชุดไทลือในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทําให้ชุมชนชาวไทลือเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
8: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสําเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
9: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
10: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
11: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
10: ไม่รู
11: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
9: เดียว
11: ให้กินข้าว
9: เดียว
11: ให้ล้างจาน
9: เดียว
11: ให้กวาดบ้าน
9: เดียว
11: ให้เอายามาให้แม
9: ่เดียวเดียวเดียวเดียว
11: แล้วยังจะเดียวอยู่อีกไหม
9: ไม่
11: ต้องเดียว
12: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ แม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
13: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้นขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำแล้วเด็กๆก็พากันไปหยิบชิมงานลูก
0: อ้าว
7: มีไหม
8: ครับมีหนังจัง
9: พี่เฟย์ไหวไหม
10: ไหวค่ะ
11: น้องไทยไรไ
12: อึ๊บ
13: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
14: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
15: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
14: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
16: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข
16: ่หยิบเล็กฟองนี้ดีกว่าทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
14: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลยคุณป้าคะผมให้ครับ
17: ตุ๊ดตุ๊ดดึง
14: ตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
14: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเค็ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
14: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
18: เอาไว้ใส่ใช่ไ
14: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
14: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
18: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนนิ่ม
18: ตะหูอยาก
14: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
14: ทำเป็นกันทุกบ้านเลยอ๋อ
19: ใช่ค่ะขนมมุกเนี่ยค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
14: เพื่ออะไรเหรอคะ
19: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
14: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
14: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
14: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
13: ค่ะ
14: พร้อมปฏิบัติ
13: มาเลยค่ะ
20: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่

0: ตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแกใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
1: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
2: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
3: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
4: ่คะใช้1โล
3: 1โล
4: แล้วก็ไข่ไข่10ฟองต่อโ
3: ลไข่10ฟอง
4: ค่ะ
5: ต้องตำต่อ
4: แล้วมีอะไรอีก
3: เสร็จแล้ว
4: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
2: เพื่อได้มีสี
6: ให้มันม
3: ี
6: ส
3: ีเก่งมาก
7: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
2: เหลืองค่ะ
7: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
1: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
7: พอแล้ว
3: ต้องบิดไหมคะ
1: บิดค่ะ
7: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
1: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มแรกกลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
7: อ๋อค่ะไป
3: ระว
7: ัง
1: ระว
3: ัง ระวัง
1: พิมลุกขึ้นนะน้องพิม
7: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดๆเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้น
3: โอเค
2: เสร็จแล้ว
3: เอาอีกไหมคะ
4: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
3: ย่างนี้ค่ะ
4: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรง
4: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยค่ะวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
4: ค่ะจนกรวยมันไหลกับกรวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากรวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อย
4: นี
3: ่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
4: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยค่ะ
4: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
4: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
7: ได้ค่ะ
3: ได้ค่ะไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันอ๋อนี
4: ่เดี๋ยวจะไ
3: ปวาง
4: แผ่นแรกเดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
4: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
4: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
4: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
3: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
4: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
4: ค่ะทอดให้มันสุก
3: นี่ได้แล้วค่ะ
4: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูก
1: เป็นตรงนี้จะเป็นเนื้อสนุก
4: อู้นก

0: ้องลากให้มันติดกันลูกต้องพี่แอน
1: ทำไมพี่แอนทีนึง
0: พี่แอนโยกมือด้วยค่ะเ
2: ดิน
0: อะไรลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยโยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
2: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่สองค่ะ
3: ป้ายพี่เฟย
2: ์ช้อนไม่ทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
2: น้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
3: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องบ้านนะ
4: เฮ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
3: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
4: ได
2: ้โอ้โหพาวเวอร์เก่งจังเลยไ
5: ปโอเคได้แล้ว
0: โอเค
5: โอ้ยเละเลย
2: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
5: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
6: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
5: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
6: ใช่ครับใช่ใช
0: ่
6: นะคะ
0: ป้าอ้าวอันนี้นกป้ามี่แหวงเลยลูกแหวง
2: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องสายเร็วๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวป้าหนูพาดูน้องเพาเวอร์ได้นะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
2: วิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
6: ค่ะใช่ค่ะใช่
2: โอเค
7: ใบ
2: ห
7: มวนทำสวยมาก
2: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
2: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
2: น้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
2: มาค่ะขอบคุณค่ะ
5: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
2: มาเดี๋ยวพี่เฟย์เดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
0: นี่พอ
2: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
0: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
2: ถอยมานะอ่ะโอเคตรงนี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
8: ได้กลิ่นแล้ว
9: เริ่มแล้วค่ะ
5: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
2: นี่เห็นไหมเห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
5: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขุขระขึ้น
2: หน้าเนี่ยนั่นเนี่ยทุกคนหยิบมาวาง
5: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
2: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
5: เมื่อกี้
2: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
2: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
2: มาก
0: ค่ะ
2: นี่มีคนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
5: ่เอ้ยมันติดมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบหนึบเลย
2: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนร้อนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นเย็นเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
10: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
2: พี่เฟย์ขอชิมก่อนเลยนะ
0: คะเอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอ้ย
11: มาข้างหล
2: ัง
11: ด้วยล
2: ู
11: ก
2: เลยว่ะ
0: ชิมชิม
5: น้ำตาลมันอย่างเงี้ย
2: โอ้หนึ่งวัน
0: มาเมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
2: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: ค่ะอร่อยไหมคะ
2: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนึ่งวันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
11: อร่อยมากค
2: ่
11: ะ
2: ยอดเลยค่ะแค่นี้พวกเราชื่นใจมากเลย
5: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
11: เจียจะน้ำ
5: เจียจะน้ำเจียจะน้ำ

แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะแต่ภาพความเป็นบึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: วยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เ
2: ป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เช้าบ้านรอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือน
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ยินดีค่ะยินดี
2: ค
1: ่
2: ะไปค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะแม่จะไปแต่งให
1: ้มาแล้ว
2: ไปลูกประจำไปแต่ง
1: คุณอย่ามานะคะ
5: ฉันเลยเมื่อกี้ก็ใช้แผ่นเลย
1: พี่เพนน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารัก

0: เสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
1: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารับมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
0: ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่เป็นกลายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มามาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: กงก้าอินเดอร์นา

ไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ

0: ความสุขนะคะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันน้อยตรงกันหนู
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
2: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาที่หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
3: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่อีก
2: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่า
0: ว้า
4: ขอบคุณนะคะ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อละติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับ สวัสดีครับอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลื้อวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลื้อศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: ฮะ
0: นี่ครับ
1: สว
0: ัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอ

0: ถึงแล้วครับผมสวนสตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องตอนนี้ท่านประหลัดนะครับครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี้หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทยลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทยลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทยลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช
0: ่วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเค

0: เคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลือลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยอร่อยด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลือคำเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่า
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต๋าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
3: อร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโอ้โหไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะฟันฝ้ายก
0: ็
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน
0: ์ส่งไลน์ได้ไหมนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได
0: ้เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงหรอคร
1: ับ ลาจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: ก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยาก

0: มไม่ยากค่ะ
1: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
0: ขึ้นกี่มาเลย
1: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
0: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
0: ไม่ยาก
1: ใช่ไหม
0: เราจะกัด
1: ปาก
0: ปาก
1: โอเค
0: โอเค

0: ดานมาว่าแมทเทลหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเสิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เสิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมาทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไม่ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโต้งไม่ใช่เหรอคร
1: ับ
0: พ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นไออ่างที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้เข้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ม
0: ี
1: การแสดงให้ค
0: ุณด้วยนี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณ

ทำเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยๆขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊ตก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๊ต
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
3: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆคุณลองจับได้ไหม
3: จับข้างมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะโอ้ยดูกล้ามดิโอ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
3: เดี๋ยวมาด
1: ูอุ้ยพี่โอ๋ปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบันโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
4: อุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอ้พี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูล่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: วลาทำอาหารอร่อยๆจากปูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมงอันนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: แล้วก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินอะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโหยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: นูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

ร้อยแล้วนะคะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำ

0: เคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมาก
1: อร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลย
0: ต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
2: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
2: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
3: อมรินทร์ทีวีวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
3: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
4: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
3: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ
3: ้
1: โห
3: โอ้ยมายังไงเนี่ย
4: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
4: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลยถ้าจะลองดูอย่างสะอาดแล้ว
4: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
4: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี้ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
5: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมาใช่ไหมครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาคนใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรับรองว่าแพ้เนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบ
4: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น
6: กินไม่ต้องแย่งกัน
2: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
3: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
2: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
3: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก็นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
2: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับ ลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
3: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
4: ครับ
3: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
4: อ๋อมันจะรวมกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
2: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
3: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
4: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
3: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
4: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
3: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
3: นอกคอก
2: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
4: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะแป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
2: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่ล่ะครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
4: เจ๋งปะ
2: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอร์ไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
3: ต้องพิสูจน
4: ์ใช่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลยคอนเฟิร์มจริงๆครับ
2: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
4: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
2: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
3: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับ

0: ผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
1: ครับ
0: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
1: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปนี่เป็นยังไง
0: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
1: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
0: ครับของประเทศไทย
2: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
1: เนื้อแพะนม
0: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50 ตัวครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีหนึ่งเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ย2 ครั้ง
1: นั่นคือแพะเนื้อ
0: แพะเนื้อครับ
1: และแพะนมล่ะ
0: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
1: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
0: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4-5 เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
2: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
0: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันธุ์เนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
2: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรขนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อำโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ขวักไขว่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมะข้อมะแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
4: สนใจตั้งแต่วันนั้น
1: จนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่10ครับ
4: ปีที่10
1: ใช่ครับ
4: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
4: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center อะครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
5: อ
1: ันนี้ชื่อทอร์เรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
4: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเราลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมะข้าวมะแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
3: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมะข้าวมะแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะ

0: ามารถดึงลากได
1: ้
0: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
1: 1
0: อันนี้2 อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับ
1: 2
0: อันนี้3
1: ข้อนี้3
0: แล้วตัดเฉียง45องศา
1: ใต้อันที่3
0: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
1: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่มายากลนะครับ

0: ครับ
1: แล้วก็2
0: แล้วก็ตัดใต
1: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
0: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
2: เฮ้ยตายเลยเหรอ
0: ตายเลยครับมันจะเน่า
2: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
0: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
1: อันนี้กี่เดือนครับ
0: อันนี้ประมาณเดือนนึง
1: ผ่านไปอีกหนึ่งเดือน
0: ก็จะมีหม้อ
1: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
0: ครับก็จะเร็วขึ้นใช
1: ่เป็นหม้อ
0: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
3: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลยหนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
4: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
3: ครับ
4: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
5: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
3: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
4: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
3: แล้วจัดส่งยังไง
4: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
3: คร
4: ับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
3: มันขายได้ตลอดปีไหม
4: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกรากุมภาช่วงนี้ครับ
3: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
4: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
3: ครับ
4: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
3: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันถีบเองขึ้นไปเรื่อยๆ
5: ความเอาจริงเอาจังของ

0: มะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันธุ์ไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
1: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือ

0: าต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้อีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม
2: 34.5
3: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้นหนึ่งโรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่

คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับนี่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับคนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
0: ั
1: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยชายไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าใหอย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย
1: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
0: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับ ทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะเขาจะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
1: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอยาก
0: ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
1: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าเอ๊ะถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่แล้วแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะ
0: แสดงว่าอาจจะมี
1: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาครับงั้นหลักๆ ก็จะมีอยู่3ประเภท
0: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับครับผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
0: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
1: เ
0: พราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
1: ่ครับ
0: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
1: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่หลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
0: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรัวก็นอนได้ปกติ
1: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างนี้ขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
0: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้ยินคุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็เฮ้ยคุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุ อย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บตอนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: ครับพวก
1: ละเมอบางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้
1: วิธีการรักษาจริงๆมันต้อง

0: มันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
1: ่
0: นะครับหรือถ้าจะเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
1: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
0: ตรวจการนอนครับ
1: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
0: ใช่ครับ
1: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
0: ใช่
1: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
0: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
1: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผมอัน
1: นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
0: อ๋อครับผม
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ด้วย
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
1: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
0: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
1: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
1: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
1: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
1: ก็ต้องเอา
0: เราก็มาตรวจกลางวัน
1: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
3: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลูกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอมันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ด

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้เรารูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
2: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค
2: ่
0: ะ
2: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกอัญมณีเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเราหมดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเลดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านเนี่ยนะครับได้แผ่นแป้งหนึ่งว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็ยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี
1: ้
0: เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บปั๊บ
0: ปั๊บปั๊บ
1: ปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้
0: แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงาม

0: โหเมนูนี้อย่างกับอยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณก็ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นครับแล้วคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งๆนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรม

0: เด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปแล้วกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายๆที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าเราจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพลิไทยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปลูกและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf, whatever, however they live their life. That's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์โมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: And many times we still hold on to them. They give us identity. They give us a sense of being. And therefore, it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
1: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
2: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องเล่าต่างๆยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
3: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซัลเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
4: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back into time with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit calledThe Native Americans here, because they were getting lazy and did not gather their own food, they called them here to have a big feast. When they turned their backs on the coyote spirit, he turned them into stone. And that is the Native American legend as to why these hoodoos are here.

0: a little bit of the creation story for the Kaibab Paiute people is they believe that Coyote brought them here in a sack, and he dropped them off at this region, and their ancestors came out of the Grand Canyon and came to live within this area. So they believe Grand Canyon is like their starting point. That's where their culture began, where they began, and all of their traditions began. Coyote was brother of the wolf. They're the two that helped start Mother Earth. And Coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
1: หลายชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งชนพื้นเมืองให้ความเคารพในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์บางครั้งจึงยังได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของโทเทมโพลหรือแม้กระทั่งเครื่องราง
2: these are fetishes they're made by people from the Zuni Pueblo they're most known for these and they represent different animals and the characteristics of those animals they're religious and ceremonial in origin
1: งานแกะสลักรูปสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อบูชาผู้สร้างและเป็นการแสดงถึงสัตว์ที่มีส่วนสำคัญถี่ชีวิตของชนเผ่านั้นๆและไม่เพียงแค่สัตว์พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นกัน
3: This is called sweet grass. This is used more in the southern plains. This has been used for quite some time for generations and generations.
4: Sweet grass, and I keep it in my vehicle. So if I'm taking a long trip with my family, my boyfriend will burn sweet grass around our vehicle to protect us. And pray for our tires so we'll have a safe trip wherever we may be going. We'll burn it inside our van, everybody will be blessed, and then we just set it in front on the dashboard too for protection.
3: But we also use this as a way of blessing your home. So what you would do is you would burn the tip of it. This doesn't burn like how you would see any other type of grass or whatnot. It doesn't burn right away, so at times you have to restart the kindling of it. And then just bless your home, and then bless yourself with it, and then it's just a form of blessing and prayer. Same thing with the sage also. It's the same purpose for that also.
0: So this is called sage. It's white sage. And Native people use it for a lot of different reasons, but they mainly use it for prayer. So you pick it now and you let it dry. So this is a sacred herb for the Native people.
4: We call smudging. We burn this throughout our house to take out the negative vibes off our house. It could be our house, it could be in our vehicle. We also smudge in here in the trading post. We have the sage, and we have the gray sage with pinyon mixed with it. We have the cedar sage, and we use all these, and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us, and that we'll have a good day. Even if you wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our creator above us and listen to our prayers. Big part of our Native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as the corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that, doing that every, growing corn every year and do our offerings. I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I'm going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shell, you'll burn it in here, you know, light up a match. And I also, we have our our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
5: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวพลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันหนึ่งที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซิเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซิย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: This is the largest Anasazi site they find to the north. Most of them are to the south of us down around Arizona. So that's why this particular site's significance. This is the only one in this area. They were here, not in this particular area, but in the Four Corners area for about 1,000 years. Prehistoric culture that lived within the Four Corners area, that's Utah, Colorado, Arizona, New Mexico. But there's other prehistoric tribes too, like to the north of us, they call that up there Fremont culture. And there's enough difference between what they find in Anasazi ruins and the ruins to the north of us that they separated them and gave them separate names. The word Anasazi, and it's a Navajo word, and they're using ancestral Puebloan a lot more than the word Anasazi now. So if you see ancestral Puebloan and the word Anasazi, they're talking about the same people. There is believed that their descendants are among the Puebloan tribes of today, which occupy Arizona and New Mexico. The Anasazi were probably divided up into different Pueblo groups. The archaeologists do divide that culture up now into Mesa Verde Anasazi, Kayanta Anasazi, Virgin Anasazi. So it does split up a little bit depending on the pottery they find, the structure of the buildings, they've kind of segregated them out. The building of these structures used a product that was around them here, but the building style is similar to the ones in New Mexico. That was excavated in 1958 and 59 here. What information we're getting about the Anasazi is only found in what they excavate, so there's no written language left behind or anything like that. So we're just getting information from ruins, from pottery, from things that have been found in cliff areas.
1: รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าส่วนไหนเขาใช้ทำอะไรบ้างนักโบราณคดีเนี่ยเขาสันนิษฐานจากการขุดค้นพบวัตถุในบริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอ่ะเพียงแค่เราขุดลงไป
0: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
1: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Five Springs หนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Puebloan. So the tribal elders here, they do believe that they descend from them. It's their ancestors and they call them the Inungwa. So that means like old one, ancestor. The ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับ เกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: Bye.
1: Down. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: เตโรโมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก
1: ็
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: นะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้หัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ

และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยลงไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้าง
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: คร
0: ับ ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: คร
0: ับ
5: สวัสดีครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติอยู่

0: ครับ
1: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
1: นี่คือยอดขายต่อเดือน
2: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
1: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
1: จุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
1: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
2: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
1: ครับ
2: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
1: โอเคครับผม
3: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
2: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัดครับ
2: คุณพัดใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
2: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
2: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
2: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
2: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
2: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
2: อ
4: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
2: อ
4: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
2: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
4: ใช่ครับ
2: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
4: ใช่ครับ
2: ทำมาจากอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
5: เป็นเม็ด
2: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
2: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
4: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
2: หมายถึง
4: เป็นยี่ปัวเลย
2: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผม

0: ปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะควรหรือไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: ค
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของเราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่อง

0: ันรักท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆในแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2: สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
1: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน

0: ว่ามัน
1: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้วแล้ว
1: มาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไร
2: สว
0: ั
2: สดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตบุกบ้านฮะ
1: เช
2: ิ
1: ญค
2: ่
1: ะ
2: พี่กุ้งนะครับพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกติดีนะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม่ปกติ
2: ไม่ปกติ
1: ไม่
2: คือดูเพลินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่น้อง
2: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
1: ฐานยกขึ้นมา
2: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
2: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
1: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
2: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
2: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวเลย
1: ใช่ค่ะ
2: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
2: เชิญเชิญเชิญ
3: ตาม
2: มาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
2: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
2: โอเค
3: หลุดล่อน
2: คือ
3: นี่ค่ะ
1: บัวเก่า
3: บัวเก่า
1: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ๆที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
2: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
2: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
2: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
3: ั
2: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
2: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
2: แว็บนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงไปอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล
1: ่
2: างอ
1: ๋
2: อลง
1: ไว้ตรงน
2: ี้อ๋อรู้ซะด้วยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
2: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
2: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
2: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
2: ปะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
2: PVC อ่า
4: ติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
2: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ราคาเป็นไงอ่ะ
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
2: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: คือนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะ
1: ช่วย
2: ตัวทำความสะอาดง่ายด้วยค
1: ่
2: ะ
1: มาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชอร์ล่า
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้อง

0: ใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศลาใช่มั้ยคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: ดเป็นแบบบัวถ้าเป็นบัว
0: อะแดปต์มาอันนั้นก็อะแดปต์ไป
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
0: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจําเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
0: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มันมีมันดีกว่าบัวอ
0: ื่นจริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมีมอดมากินเราเนี่ยดูส
0: ิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สําคัญดูดน้ําได
1: ้
0: ค่ะ
1: อันนี้เล่าสู่คุณฟังนะฮะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ยแล
0: ้
1: วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
0: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็น่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
0: ให้
1: ใช้ในโซนแห้ง
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิ่งบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
0: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
0: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4 นิ้ว
1: ใช
0: ่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
1: โอ้ยสองเซนก็มีหนาๆแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทล่าเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดู
0: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: นาย
0: กนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
0: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
0: ดูน้ําได้ผมไม่กิน
1: ผมไม่กินดูน้ําได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: จริงราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ
1: ้
0: าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือเราตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
0: ทั่งมันก็จะสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนแล้วอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็เกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กินประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ไม่ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า อันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่เปียกใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกนี
3: ้
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกทุกอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเตอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ้
2: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทางความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีโรงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ต้องขาใหม่
2: ขาใหม่เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่
1: แพงใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนา

0: 2ไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้วส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
0: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
0: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
0: สกรูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
0: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: าดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: ฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลย
2: ครับ
0: นี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
0: ทา
1: เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บ
2: ท
1: าง
2: เคาน์เตอร
0: ์กี่เซนนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
2: ต้องปีน
0: ขย่ง
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์อย่างนี้ถ้าส
0: ู
1: งกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นคานอ้อยอย่างเงี้ย
2: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาต้องเดิน
0: นะเดี๋ยวนะ
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วน
0: ิ
1: ดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้วพี่
0: ลองไปเด
1: ี๋
0: ยวนะสไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่คะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะคะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่มั้ยใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกนันทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเป็นบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10:30ถึง11:00ทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อารินทีวี
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ย
4: โอ้
3: โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้ามีไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เอ้ย
4: ไม่ใช
3: ่
4: ถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: เ
3: ฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไอ้ยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊บอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊บขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทําอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่อ่ะแต่พอรุ่นเราใครก็ทําได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
0: แปลก
1: รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: โอ้แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นน่ะสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันทั้งขาย
0: ตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช่
1: จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นแต่ทำรายได้
0: เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยแหละครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยแหละครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายปักชี
1: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: เออเดี๋ยวพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่
1: ยังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทับปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงมีสักกี่ยอดที่เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: รู้สึกว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แล้วแม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตายแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
2: ใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
2: ุ์ใช
1: ่ลงในการเพาะกล้า
2: เพา
1: ะกล้าพอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
2: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
1: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็มาลงดิน
2: ใช
1: ่ตะข่ายนี่ล่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
1: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
2: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
1: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
2: ใช
1: ่อ๋อก็จะสวยงาม
2: ครับ
1: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
2: ก็ดึงตะข่ายตาม พื่อพยุงต้น
3: กระถางนี้สูงขึ้นได
2: ้ครับ
3: ดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
2: ครับ
3: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
2: ใช่อ๋อ
3: ก็จะประคองเข้าไป
2: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
3: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
2: ครับ
3: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
2: 3เดือน
3: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้ครับ
3: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยมั้ย
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
3: ก็คือตัดออกเลย
2: ครับ
3: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม
2: ่
3: เตร
2: ีย
3: มดินใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกปลูกเว้นปลูกปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
2: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
3: ถ่ายเท
2: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบหนาวไม่ชอบชื้นๆมาก
3: แต่ชอบอากาศหนาว
2: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
3: ดินต้องร่วน
2: ซุย
3: อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
2: ใช่ครับ
3: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
2: ใช
3: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนใน
2: หลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
3: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
2: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
4: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
3: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
2: ่ครับ
3: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
2: ใช่
3: 3 4เดือนเรา
2: บำรุง
3: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
2: ใช่
3: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
2: ใช่
3: อยากดูที่ตัดได
2: ้
3: พาไปดู
2: ได้ครับ
3: แต่
2: นั่งลุกไม่ขึ้น
3: ตอนนี้ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะไรเฮ้อในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
2: ่คลาน
3: ไปแล้วเจอกัน
0: ปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับก็เสร็จกันบ่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้

0: สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โหโดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
1: ครับ
0: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
1: ก็ไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
0: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
1: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
0: ดึงขึ้นมาแล้ว

0: นั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
1: ข้าไม่ได้โกหก
0: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
1: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
0: แต่ว่าของเรา
1: ได้ทั้งปี
0: ได้ทั้งปี
2: วิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
1: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
0: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
1: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
0: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
1: ใช่
0: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
1: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: แล้วหลอกเขายังไง
1: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
0: ยังไงยังไง
1: ก็
0: รายละเอียดหน่อย
1: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
0: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
1: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
0: ตลอดแนวเลย
1: แล้วก็เอาพลาสติกดำคลุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
0: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
1: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
0: เออ
1: ปรากฏว่า
0: หลอกดีกว่า
1: หลอก
0: โดนหลอก
1: โดนหลอก
0: เนี่ย
1: หลอกทั้งคน
0: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
1: ้
0: สมน่าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออย่างงี้
1: ครับ
0: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
1: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
0: แล้วไม่อบเหรอ
1: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
0: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
1: ้ครับ
0: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
1: ใช่
0: นี่คือยากของเขา
1: ครับ
0: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
1: ก็โรคแมลงนะครับ
0: โรคแมลง
1: ใช
0: ่ควบคุมเขา
1: ควบคุม
0: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
1: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
1: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
1: ใช่สวยทุกครั้ง
0: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่ดอก
0: ดอกเ
1: ดีย
0: วดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
1: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักได้กี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เชิญครับ
0: จะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเก็ดล็อกอะไรเนี่ยเอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะ ตัดเบนจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่ง

0: ไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ์
1: โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
2: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
1: แม่พันธุ์ไว้พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
1: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
2: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: อ๋อเราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
2: ผลผลิตเท่ามากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
2: ตั้งใจ
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
1: นี่คือ
2: กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างมันแรงงานแบบนั้นเพราะว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่
1: แ
2: ต่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
1: 2คน
2: 2คนตั้งแต่ปลูกจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช่
1: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการ
2: ใช่
1: จนตัดเสร็จ
2: ใช
1: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยๆรถของเขา
2: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
2: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัว
1: นอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันธุ์แมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
1: มี
2: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
1: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสียอีกอย่างนึงคือเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมัก ของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
2: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มันได้ผล
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
0: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียก็ตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะนั้นก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับสองส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยวไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อมแมลงพอมแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
2: ก็เสียแล้วก็ทำใหม่
1: เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพอะครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
1: อ๋อ
2: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้
2: ใช่
1: เข้าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกลางประเทศอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
2: ่ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: ายดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อย
2: ๆใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องขวาเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันกลับมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าประชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
2: ครับ
1: มันจะไปได้อะไร20บาท
2: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให้ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
2: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
2: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาว มาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
2: ใช่ทุกวันคร
1: ับ
2: 365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมเต็มอะไรอีกไหม
2: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่ให้เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
2: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
2: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอ
2: ได
1: ้โอ้โห
2: มาแล้วขอบคุณครับ
1: เรียกไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
2: โอ้ขอโทษ
1: เ
2: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
2: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไข่ควงอ้าวดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
2: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
2: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
0: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดฐานให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลอร์ค่ะส่วน S นะคะคือผ่าน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1 นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1 นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเทตไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ด

สุธิศาสตร์และทำข้อเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะไม่ได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำข้อเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำข้อเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แม่จะเก็บพยากรแป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม
1: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาดี
3: ไม่ต้องเดี๋ยว
6: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

วัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเห็ดหน้าครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเห็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี่ครับไปปรับใช้ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างกะครับเอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
2: ่ดอกต้าน
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือก็เรียกดอกต้าน
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
2: ไปลวก
1: เออนี่ไม่ค่อยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: ข้าวลืมผัว
1: ข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ถ่ายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาเนี่ยบอกคือกันบอกแม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตัง
4: ค์เขาไม่กินกันมีแถมนี่
1: อ๋อนี่มีชีวิตอ๋อถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
4: ไง
1: นี่ใช่ไหม
5: นี่ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: ข้างหลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
6: ครับพื้นที่นี้นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
6: เมื่อปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% ลดเหลือ 30% จนถึงปัจจุบัน
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโหลงสีใหม่เลยนะครับพ
6: ี่
1: ใหญ่มากเลย
6: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน
6: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรมั้ยคร
6: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร่อ
1: ่
6: ะมันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
1: ิงสีเพื่อ
6: นี่นะข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่ไหม
6: ข้าวเหน
1: ีย
6: วปน
1: ตัวมันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
6: ต้องยิงตัวนี้ออก
1: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเขามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
6: ระบบสัมผัสน
1: ี่
6: นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนี่ครับนี่เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
6: ครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอัดสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
1: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับ
3: อย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
1: ผมลองทำแล้วนะ
7: เอาอันนี้ออกนะครับ
1: ชิบแล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละ2ว้าวยอดเยี่ยมเก่งมาก
8: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
3: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนหนึ่งนะครับ
1: ถังนี้ใช้ทำอะไรครับพ่อ
9: เกิดก็มีถังของเขาเนาะ
1: อ๋อใช่ใช่
9: พัฒนามาประมาณ3ปีครับเปิดทีเมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะม
3: ีใส่ยืมหอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตัวนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั่นแม่ใส่
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: เมื่อได้กลิ่นเลยโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: หอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้ไหมแม่ใส่ข้าวเลี้ยวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนะครับหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วเรากลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: เราต้องมีลิปแล้วก็มี
1: แชมพู
2: แล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระผิว
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิป
2: ได้ได้
1: กิน
2: มีอินซีมีสบู่อินซีมีลิปอย่างเรียกมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อย่างไรจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนหน่อยลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาซื้อถอดมุมปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่อย่างไรจ้ะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
4: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกแกลบชีวมวล
3: เตาแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงนะครับ
5: เพราะเตาแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: คนเราคิดเองเหรอครับเนี่ย
6: คิดเองครับ
1: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรครับพ่อ
6: ตัวนี้บรรจุแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
1: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
6: ครับ
1: ให้เต็มเลยไหมครับ
6: ให้เต็มเลยครับเดี๋ยวอาดให้แน่นๆ
1: เอาให้แน่นด้วย
6: ครับ
1: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
6: ครับใส่กระทุ่งไม่กระทุ่งลง
1: อ๋อ
3: จากแก๊สดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแก๊สเผาแล้วเราเอาแก๊สเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
1: เพราะแล้วตัวนี้คืออะไรครับ
6: คือไอ้กล่องไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแก๊สนั่นแหละครับ
1: นี่คือพัดลม
6: มันก็ไม่แรงเท่าไรหรอก
1: แรงเป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
6: เอาสวมเข้าตำแหน่งด้วย
1: อ๋อมีรูเข้าแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
6: กินกระแสไฟแค่5วัตต
1: ์5วัตต์นี่
6: 5วัตต
1: ์คิดเป็นเงินต่อเดือนนี่ตัวนี
6: ้9บาท30สตางค
1: ์ตัวนี้แก๊สเท่าไหร่
6: อันนี้3กิโลมาครึ่งนึง
1: 3กิโลก็เป็น1ชั่วโมง
6: อันนี้1ชั่วโมงครับ
1: อ๋อ
7: พัฒนามาประมาณ3ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้าน

0: บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
1: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
2: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500บาทนะ
3: เป็น
2: กฎเหล็ก
4: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
5: ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
3: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว่าแนวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะไม้1ลำเนี่ยโดนปรับ500บาทนะ
2: เป็น
1: กฎเหล็ก
2: เป็นกฎ
1: เหล็กเลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งกระบวนการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยป่าไผ่นะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับก็มีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูกประมาณ50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ครับทดลองละตรงนี้จากจะทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: แม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไร
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี้
0: แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทำได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะจ้ะจ้ะราคา
0: ตามรัศมีมันนี
1: ้
0: อ๋อ
1: แรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันไหมฝีมือสวยเหมือนกันไหม
1: ให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุงพอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทำเป็นอยู่ไม่ยากละขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยไปข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทำไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆจับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วเห็นเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
2: ยากแต่ว่าต่อไปน่าลืม
1: ซ้าย
2: แหละง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
2: แล้วครับ
1: จับได้ซ้ายขวาซ้าย
2: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10สุ่มเลยเนี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหเลยปะเนี่ยอ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกัน
0: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วเขานำสิ่งที่เขามีสองสิ่งเนี้ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็น

0: เอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
1: ไก่อันหนังนั่นเอง
2: ไก่ชนไงแม่ โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้ว
3: เราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
4: ในชุมชน ยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
2: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเขาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเขาดีแล้วจากใบไม้พืชสัตว์ที่เขาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกิน
5: ด้วงกวาง
2: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
5: ใช่ครับ
2: นี่ครับคืออ
5: ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
2: ครับ
5: แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับ
2: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
5: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
2: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเขาก็เอาไปเพาะพืชนะครับนี่นี่ตัว
5: อ๋อด้วงนี่ตัวมัน
2: ครับอีกน้อยเพิ่นจะเป็นตัวด้วยให้เบิ่งเนี่ย
5: ประโยชน์ของมันเนี่ยครับเพาะตัวนี
2: ้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
6: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
2: ครับเป็นแบบน
6: ี้ใ
2: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเขาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
0: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
2: ์ครับเทคโนโลยีทาง
5: นี่เป็นที่ด้วง
2: ขี้กวาง
5: ขี้กวาง
2: เป็นปุ๋ยครับแต่กระถาง
5: ไม่เหม็นด้วย
2: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
5: นี่ไง
2: ครับ
6: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ฟ้ามีศิลปะขนาด
7: คือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัวเน
5: ี่ย
7: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทําก่อน
8: เริ่มลงทุนเอง
7: 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
5: ดอกเป็นลูกนี่เราบํารุง
9: ยังครับยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
10: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
7: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเครือญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
4: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
11: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
5: คือกันบ่อย
11: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก
5: ็ถามข้อมูลใหม่
11: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วไปประยุกต์ใช้กับชุม

0: เราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี
0: ่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยแม่ช่วยด้วย

0: ชิบหายโสโครก
1: ผู้ใดหลานจะอาบอาบ
0: สกปรก
2: ได้ยังมาเนี่ยเฮ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4 บาท
3: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
4: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
5: นักเรียนคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
6: ไม่มี
5: ค่ะถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

กับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขา

หลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะท
0: ิกะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำเด็กๆก็พากันไปหยิบชิมมาลูก
0: อ้าว
7: มีไหม
8: ครับมีหนังจ้ะ
9: พี่เฟย์หวานไหม
10: ไหวค่ะ
11: ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
12: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
13: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
12: หยิบแป้งหยิบ
0: แป้ง
12: ให้ป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
14: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข่
15: หยิบฟองนี้ดีกว่า
16: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
12: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
17: คุณป้าคะผมให้ครับ
18: ตุ๊ดตุ๊ด
12: ตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
12: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: ใส่น้ำกะทิ
12: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
19: เอาไว้ใส่ใช่ไ
12: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
12: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
20: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
20: ตู้จับ
12: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
12: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
21: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
12: เพื่ออะไรเหรอคะ
21: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
12: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
12: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
12: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค่ะ
12: พร้อมปฏิบัติ
20: มาเลยค่ะ
22: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
6: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
23: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
12: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
12: 1โล
0: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโล
12: ไข่10ฟอง
0: ค่ะ
6: ย
0: ัง
6: ไม่ได้ที่ลูกต้อง
0: แล้วมีอะไรอีก
12: เสร็จแล้ว
0: เกลืออ้าว พอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้วค่ะ
8: โอ้โหกลิ่นกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
4: ทั้งหมดเลยค่ะ
8: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
4: เพื่อได้มีสี
10: ให้มันมีสี
8: เจ๋งมาก
4: ตักให้หมดดิ
8: หูออกมาเป็นสีอะไร
4: เหลืองค่ะ
8: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
15: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
8: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
15: บิดค่ะ
8: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
15: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มกลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
8: เอาไปค่ะไป
4: ระว
8: ัง ระวัง
15: ฟิล์มลุกขึ้นนะน้องฟิล์ม
8: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดๆเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นโอเค
4: เสร็จแล้ว
8: เอาอีกไหมคะ
0: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมื
8: ออย่างนี้ค่ะ
0: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
8: กลิ่นขมิ้นแรงมาก
0: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
8: หูนี่เลยวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
0: ค่ะจนกลวยมันไหลกับกลวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากลวยมาให้ลอง
8: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
0: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
8: เรียบร้อยค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
8: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเด็กจะเจ็บเนา
0: ะ
8: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
0: ได
8: ้ค่ะ
0: ได
8: ้ค่ะไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันตรงนี
0: ้เดี๋ยวไปวางแผ่นเดี๋ยวแผ่นแรกนี
8: ่
0: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
8: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีการทอดนะคะ
8: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
0: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
8: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
0: ๆค่ะน้ำพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
8: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
0: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อ่ะค่ะ
8: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
0: ค่ะทอดให้มันสุก
8: นี่ได้แล้วค่ะ
0: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูกนกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องพี่แอนพี่แอนโยกมือด้วยค่ะได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
8: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
8: ป้ายพี่เฟย์ทอดไม่เสร็จทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
8: น้องปั้นพี่เฟย์ช่วยไหมคะได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องปั้นนะ
18: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
8: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
18: ได้
8: โอ
18: ้
8: โหเพราะว่าเก่งจังเลย
18: ไปโอเคได้แล้ว
0: โอเค
18: โอ้ยเละเลย
8: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
18: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
19: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
18: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
19: ใช่ครับใช่
18: ใ
19: ช่ค่ะ
8: ป๊า
0: อ้าว
8: อันนี
0: ้นกป๊ามี่แหวงเลยลูกแหวง
8: คุณพี่ใส่อยากลองทำมันนั้นน่ะ
0: ต้องใส่เร็วๆ
8: เดี๋ยวป้าหนูฟันดูน้องเขาเลยนะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
2: วิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
21: ค่ะใช่ค่ะใช่
2: โอเค
5: ใบหม่อนทำสวยมาก
2: กลับตุ๊บอันนี้เพื่อกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆเขาทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
2: ค่ะ
5: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
2: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
2: นะคะขอบคุณค่ะลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็นมาเดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
21: แค่นี้พอ
2: น้ำตาลใช้แค่นี้เองเหรอคะ
21: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
2: ถอยมานะอ่ะโอเคอ่ะตรงนี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
7: ได้กลิ่นแล้ว
10: เริ่มแล้วค
24: ่
10: ะ
24: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
2: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
24: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
2: นั่นไงทุกคนหยิบมาวาง
24: โอเคเดือดมากแล้ว
21: ให้เดือดก่อน
2: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
5: เมื่อกี้น้ำตาล
2: สีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
2: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์เนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
2: มาก
0: อ
2: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
24: ่เอ้ยมันติดมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดมันปะวายมันติดกันหนึบๆเลย
2: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
22: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาด 1/4 ถ้วยตวง
2: ต้องชิมก่อนเลยอ่ะ
21: เอ้ยอ่ะชิมหยิบชิมนิดหน่อยเออเอากินมาข้างหลังด้วยล
2: ูกอุ๊ยเร็วค่ะ
21: ชิมชิม
2: อื้อน้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้นี่วันมา
0: เมื่อกี้ป้าทอดตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
2: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: อร่อยไหมคะ
2: น่าอร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
15: อร่อยมากค
2: ่
15: ะ
2: ยอดเลยค่ะแค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
5: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
15: เจียจะน
2: ้
15: ำ
2: เจ
15: ีย
2: จะน้ำ
15: เจ
2: ีย จะน้ำแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะแต่ภาพความเป็นบึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รับต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอีกอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างนี้เวลามาลำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะเป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
3: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เช้าเพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
3: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนคุณยาย
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ยินดีค่ะยินดี
2: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะ
1: ให้
2: แม
1: ่
2: จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
2: ไปลูกไปแต่งตั
1: วเดี๋ยวมานะคะ
4: ฉันเลยเมื่อกี้ก็แบบใช้แผ่นเลย
1: พี่เพนน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
4: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนาะอ
1: ัน
2: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
5: กงก้าอินเด

0: ะคะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆ นะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: พบกับความสนุก

0: ความสุขนะคะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันน้อย
2: ตรงกันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกมาหน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
4: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่อีกค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
5: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

0: เวสเทิร์นดิจิตอลคือผู้ผลิตดิจิตอลดาต้าสโตรจให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิตอลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เพราะกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทย

0: มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเรารักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นศูนย์สูตรลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับชนนาบดลองแลมั้ยตลาดโบราณนี่เลยครับคุณลุง
1: เพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทยลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
2: ถึงแล้วครับวัดท่าศรีดอนช
0: ั
2: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒ

0: ำนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
1: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลื้อวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลื้อศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: นายกมาขับเองเหรอ
0: นี่ครับ
1: ท่านนายก
0: นี่ครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับ
1: คร
0: ับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทยลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทยลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ

0: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
1: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องนึงกัน
0: ใช่
1: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
0: นี่จะเป็นมุมชาวไทยลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
1: โอเคครับ
0: ก็ไปชมห้องครัว
1: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
2: เตาไฟค่ะ
1: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
0: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
1: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
0: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
0: ได้
1: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
0: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
1: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
1: ครับผม
2: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
1: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่มั้ยเราจะบอกเล่าใช่มั้ย
2: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มดีมากอร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโอ้โหไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: ส
0: วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้ายก
0: ็
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่น
0: ส่งไลน์ได้เลยนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: ครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยาก

0: ไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับกลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงเหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยาก
0: ใช่ไหม
1: เราจะกระ
0: แทก
1: ป้า
0: โอเค
1: โอ้เก่งมากเลย

0: ามาเชียงรายมาว่ามาเที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทรื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

นาตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านศรีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไม่ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: ไหนว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอคร
1: ับ มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมาอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่ม
0: ี
1: การแสดงให้คุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคม

0: ต่อไป
1: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของในความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตก็คือว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นพุยพุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40